0: รับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เสียดายนะผมอยากมาเจอกันตอนที่เข็มขัดเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่อะไรก็ว่าไปแต่ไม่เป็นไรท่ามกลางกระแสดราม่าของวงการมวยตะวันฉายอาจจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าคนทุกคนต้องเจอสบายไม่สบายสุขทุกข์ดีไม่ดีชอบไม่ชอบมันต้องรวมกันมาหมด
1: ต้องครับ
0: แล้วแต่มันจะมาตอนไหนแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องยอมรับมันแล้วก็เดินทางต่อไป
1: ครับ
0: อัปเดตก่อนนะครับตำแหน่งแชมป์คุณยังอยู
1: ่ยังอยู่ครับ
0: แชมป์มวยไทย
1: แชมป์โลกมวยไทยครับ
0: แชมป์โลกมวยไทยรุ่น
1: เฟเธอร์เวท70กิโลครับ
0: โอเคซึ่งการไปต่อยแล้วก็ขาหักนะไม่ใช่มวยไทย
1: เป็นกติกาอีกกติกานึงครับ
0: เป็นกติกา
1: คิกบ็อกซิ่ง
0: คิกบ็อกซิ่งตอนนั้นชิงแชมป์อะไรมั้ย
1: ไม่ครับอันนั้นเป็นแค่ไปต่อยเพื่อเก็บชนะเพื่อจะไปชิงแชมป์แต่ผมเคยชิงแชมป์ครั้งนึงแล้วผมก็แพ้มาครั้งนี้ก็ไปต่อยรอบนึง
0: คนงงมากว่าเฮ้ยเตะเบาๆทำไมหักจริงๆมีการเล่ามาบ้างแล้วนะครับเผื่อไว้สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ตามข่าวโดยละเอียดว่าเฮ้ยมันเตะกันขนาดพวกขากระดูกหักเลยเหรอเล่าให้ฟังหน่อย
1: คือถ้ายกแรกเนี่ยถ้าเล่าแบบว่าผมดูอาวุธเขาตอนนี้เขาในช่วงนั้นนะผมอาจจะไม่เคยเล่าละเอียดให้ฟังเลย
0: จีนเนาะ
1: จีนผมไม่เคยเล่าละเอียดให้ใครฟังเลยจังหวะที่โดนแล้วช่วงที่เขาเตะอาวุธเขาไม่หนักเพราะว่าอาวุธเขาไม่หนักเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีความหนักอะไรเลยก็คิดว่ารับได้แล้วเตะไปก็พอเตะตอนที่เราเตะซ้ายพวกเขาลงแล้วก็ทนได้ไม่หนักอะไรนะแต่จังหวะที่เราโดนหักเนี่ยจังหวะของวันออกข้างแล้วผมยกขาลอยโดยที่เราไม่ได้เก่งเขาเตะมาเราไม่ได้บิดด้วยเก่งแล้วจังหวะมันโดน
0: คําว่าเก่งกับบิดเนี่ยเป็นจริงๆต้องเป็นสัญชาตญาณของนักมวยใน
1: การเตะมาแล้วบิดหน้าแข้งใส่อย่างงี้
0: ไม่ให้เตะด้านข้าง
1: ต้องครับ
0: ให้หันหน้าแข้งเข้าไปหา
1: ใส่บางทีก็เอาหัวเข่าบัง
0: อ
1: ันนี้เขาเราด้วยความที่เราประมาทเราออกข้างแล้วน้ำหนักบักจากหนักจะเป็นเบา
0: ครับ
1: เวลายกไปแล้วมันโดนตรงที่เราไม่มีกล้ามเนื้อรองรับ
0: เดี๋ยวนะเรายกขานี้ขึ้น
1: ขาขวาขึ้นกูขาขวาแล้วตรงเนี้ยมันโดนตรงนี้พอดีครับก็โดนเบา
0: แล้วหน้าแข้งตอนล่าง
1: ถูกต้องครับ
0: โดนเหมือนไม่แรงดัง
1: ไม่แรงผมก็คิดว่าไม่แรงแล้วป๊อกผมรู้สึกปึ๊กมันชาผมไม่เป็นไรแค่ช้าเหรอโดนมาชินแล้วจะไปเอาคืนล่วง
0: รับน้ำหนักไม่ได
1: ้รับหนักไม่ได้ล่วงไปเลยเลยเอ้ยตกใจทำไมล่วงได้ไงวะเลยมองขามันปุบบับปุบบับเข้าไป
0: ผิดรูป
1: เข้าไปผิดรูป
0: บุ๋ม
1: เข้าไปเลยฟอร์มหันไปมองลูกพี่ว่าน่าจะหักครับลูกพี่แล้วคิดว่าเฮ้ยแค่ล้าไว้ในใจลอง
0: ไม่เดี๋ยวคุณเคยหักมาก่อน
1: ไม่เคยครับเคยแค่ล้าเฉยครับ
0: เคยแค่ล้า
1: เคยล้าข้างนี้แต่หายหมดแล้วแล้วเลยบอกพี่แขกเฮ้ยไม่น่าหักในใจยังคิดแดกมาสู้มาขึ้นมาสู้หน่อยเลยฟอร์มลุกขึ้นอีกที
0: อ๋อกลายเป็นไม่ดีนะเนี่ย
1: ใช่มันโผล่อย่างนี้เลยแล้วเอานั่งเลยก่อนนับเลยลูกพี่
0: อ๋อพอรับน้ำหนักปั๊บมันบิดออกเลยรู้แล้วว่ามันไม่ต่อกันแล้ว
1: ครับจะฟอร์มลุกขึ้นอย่างนี้ครับแล้วกระดูกมันโผล่อย่างนี้เลยแม่นั่งเลย
0: ถ้าเช่นนั้นเรามีคำอธิบายอยู่สองสามข้อหนึ่งตะวันฉายไม่ได้หันด้านที่แข็งแรงเข้าหาอาวุธ
1: มันเป็นจังหวะพอดี
0: เป็นจังหวะพอดีมันเข้าด้านอ่อนแอลืมเกรงคำนี้
1: ลืมเกรงครับมันลืมเกรงคือผมจังหวะมันเป็นจังหวะที่ถ้าเราเขาเตะมาจริงเราต้องหลบยกหลบหรือบิดแข้งใส่วิธีแก้ผมก็ไม่ได้แก้เพราะว่ายกมาโดนพอดี
0: โดนพอดี
1: แล้วหมอก็บอกว่าผมสะสมสาเหตุคือผมสะสมมาเยอะผมก็บอกสะสมมาเยอะผมก็อาจจะโดนมาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยหัก
0: โอเคแปลว่ามันอาจจะอ่อนแออยู่แล้ว
1: ครับแต่
0: แล้วก็โดนจังหวะนั้นพอดีนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่คือเคยแพ้แหละในชีวิตต้องเคยแพ้แต่ไม่เคยแพ้แบบนี้
1: ไม่เคย
0: มันงงไหมเหมือนแบบอะไรวะไม่ได้ซื้อหวยแต่ได้รางวัลที่หนึ่ง
1: ถูกต้องครับผมรู้สึกแบบเครียดตลงไปเฮ้ยผมหักผมฝันหรือเปล่าคนอย่างผมราคาหักผมเป็นคนที่กระดูกแข็งมาก
0: ใช่แล้วคุณส่วนมากคุณไล่เตะเขาด้วย
1: ใช่ผมกระดูกแข็งมากแล้วผมมาหักได้ไงผมงงผมนึกว่าผมฝันแล้วผมว่า
0: เ
1: ครียดนอนรถพยาบาลมารับน้ำตาไหลจริงจริงเหรอเนี่ยความจริงเหร
0: อนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: ดราม่าไหม
1: ก็ช็อกโลกอยู่ครับ
0: ไม่มีคนสงสารมีคนเห็นใจ
1: ครับ
0: มีคนไม่เห็นใจและไม่สงสารมีไหม
1: ธรรมดาธรรมดามีซ้ำเติมก็เยอะ
0: คุณบริหารยังไงในการร้อยพ่อพันแม่ทุกคนมีความเห็นไม่เหมือนกันแต่คนได้ยินแน่ๆคือเรา
1: ครับช่วงที่ผมต่อยป้องกันแชมป์กับนักมวยคนหนึ่งพี่โจนัทบุตรครับแล้วผลการตัดสินแล้วคัดค้านสายตาแฟนมวยผมชนะมา
0: ครับ
1: แล้วคนก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์คนทั้งสนามโห่ผมโหดันลั่นทั้งสนามอ่ะนั่นฮออ่ะด้วยคำที่เราบอกผมไม่ได้เป็นคนตัดสินอ่ะผมเป็นคนทำเต็มที่เนาะเป็นนักกีฬาที่ทำเต็มที่อ่ะคนตัดสินเราไม่รู้ว่าใครแพ้นะผมไม่รู้ใครแพ้ผมก็

0: ฉันอ่ะแต่คนโหแบบเสียใจมากไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ต้องผมชนะคุณก็เฮพอเจอเหตุการณ์นี้เรารู้สึกน้อยใจเสียใจโอ้
1: มันทำอะไรไม่ได้
0: ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไปแล้วก็กลับมาผมนอนโรงพยาบาลด้วยผมเจ็บหนักอยู่เพราะนั้นแล้วก็โดนโซเชียลไปไหนเล่นไปเจอไหนก็เจอแต่คนด่าคนอะไรพยายามไม่เล่นก็เจอทำให้เราแบบสัมภาษณ์กลัวการสัมภาษณ์กลัวคนไปหมดเลย
1: เป็นแพนิคไปหมดแล้วกลัวทุกอย่าง
0: เลยนักข่าวมาสัมภาษณ์รายการใหญ่ครับกล้องเป็น10-20ตัวสัมภาษณ์แต่ว่าฟังเนี่ยกลัวการสัมภาษณ์กลัวสั่นตัวสั่นเฮ้ยกูกินกาแฟเยอะเหรอวะ
1: คือห้ามไม่ได้ด้วย
0: ห้ามไม่ได้สั่นอะไรผมเป็นคนไม่กลัวอะไรเลยพี่อยู่ดีมากลัวสั่นสัมภาษณ์สั่นตัวสั่นเฮ้ยกูพูดปากสั่นกลัวหมดเลยก็เลยไม่ใช่ละอาการนี้ไม่ใช่ละก็เลยมีพี่ที่เป็นโค้ชเขาจ้างจิตวิทยามาให้ว่าผมไม่เหมือนเดิมใจไม่ร้อยเหมือนเดิมทำไมอยู่ดีผมเป็นคนที่บ้าซ้อมอะไรนิดหน่อยไม่มีถอยแต่มันเปลี่ยนไปเยอะอะไรนิดหน่อยก็ไม่เอาอะไรนิดหน่อยก็ไม่เอาแบบว่าท้อไปเองก็เลยจ้างนักจิตวิทยามาทุกอย่างก็ปลดล็อก
1: คือถ้ามันเป็นมากไปมันจะกลายเป็นแย
0: ่แย่ไม่เคยคิดเลยคนอย่างผมจะเป็นแพนิคยาก
1: กลัวทุกอย่าง
0: กลัวสัมภาษณ์ทุกวันนี้ไม่อยากออกไปไหนเลยเบื่
1: อ
0: เบื่อสังคมไปเลยเบื่อแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ย
1: คิดต่อไหมครับว่าแล้วฉันจะยังไงเดี๋ยวฉันยังต้องป้องกันแชมป์อีกนะ
0: ใช่
1: ถูกไหมแปลว่าฉันยังต้องกลับมาฟอร์มเดิมให้ได้
0: ถูกต้องครับ
1: หรือมันจะเป็นไปได้ไหมเคยมีนักมวยไทยกระดูกขาหน้าแข้งเนี่ยหักสมบูรณ์เลยหักจริง
0: ๆครับ
1: แล้วกลับมาเหมือนเดิมมีไหมหรือยังไง
0: หน้าไทยผมยังไม่เคยเห็นเลยแต่ผมเห็นแต่ต่างชาตินักชก MA ที่เขาหักอะไรเงี้ยอย่างคอนเนอร์เขาหักเขาก็กลับมาได
1: ้
0: ทุกวันนี้หมอเขาเก่งวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาดีมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับก็เลยเราแรกเขาก็ท้อเพราะว่ากลัวกลับมาไม่ได้เหมือนเดิม
1: ถูกไหมเรากลายเป็นคนมี
0: ตำหนิ
1: มีตำหนิ
0: ผมกลัวผมกลับมาไม่ได้เหมือนเดิมเครียดเครียดไหมผมเครียดแต่ผมไม่ค่อยพูดให้ใครฟังแต่ว่ารู้ว่าเครียดกลัวไหมกลับมาไม่เหมือนเดิมแน่เลยก็เลยไปหาหมอหลายๆที่เขาบอกกลับมาเหมือนเดิม 100% ถ้าเป็นกระดูก
1: เหรอ
0: ครับ
1: หมอบอกว่าไงเล่าให้ละเอียดหน่อย
0: ว่าคุณไม่ต้องเครียดเลยไปหาหมอที่ไทยก่อนนะกระดูกยังไงคุณก็กลับมา 100% หมอว่ากระดูก 100% แต่ถ้าเอ็นหรืออะไรที่เป็นเอ็นกับหรือกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยถ้าเป็นขาดอะไรเงี้ยถ้าเอ็นพวกนี้ไม่เหมือนเดิมแต่กระดูกคุณจะกลับมาเหมือนเดิม
1: หมอบอกเวลาไหมครับ
0: หมอบอกเวลาปีนึง
1: ตอนนี้ลงน้ำหนักได้ขนาดไหนยังไง
0: ก็ผมลงได้เกือบ 100% แล้วครับก็เดินได้ปกติ
1: ตอนนี้เดินเหมือนปกติ
0: เดินปกติครับ
1: ยืน2ขาได้
0: ยืน2ขาได
1: ้เห็นบอกไปเผยโชว์หมอด้วย
0: หมอได
1: ้คือลองยกขาซ้ายขึ้นให้ขาขวารับน้ำหนักขาเดียว
0: แทงเข่าโชว์หมอครับ
1: โชว์หมอแล้วหมอพูดว่า
0: เมื่อ3เดือนแรกยังไม่ได้ใช้ไม้เท้าอยู
1: ่
0: มาอีกเดือนนึงมันแทงเข่าโชว์แล้ว
1: ก็คือคนมาดีใจว่าแล้วโอเคเราฟื้นเร็ว
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตามกำหนด1ปีจะทำอะไรได้บ้าง
0: อาจจะกายภาพก่อนซ้อมมาเบาวิ่ง6เดือนน่าจะวิ่งได้แล้ววิ่งแล้วก็กายภาพทำให้กล้ามเนื้อกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้กล้ามเนื้อมันเล็กลงเพราะว่าข้างนี้ไม่ใช้เลย
1: ใช่มันฟีบ
0: เล่นแล้วก็ไปเช็คมา
1: ต้องเอาให้มันกลับ
0: เหนื่อยขยิงยังเหนื่อยขยิงกลับมาแรงก็เหนื่อยเพราะมันรีบหมดเลยคร
1: ับ ใส่เหล็กไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ใส่ครับ
1: ต้องเอาออกไหม
0: เอาออกปีนึงเอาออก
1: ก็ต้องรอผ่าอีก
0: ก็พัก2เดือนแล้วกลับมาได้ปกติแล้วก็เราทำร่างกายไว้รอเลย
1: อ๋อ
0: ทำร่างกายไว้พอผ่าปั๊บพักแป๊บนึงแล้วก็ทำร่างกายไว้เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าปล่อยไปเลยมันจะกลับมายากแต่ผมศึกษาหมดแล้วผมวางแผนหมดแล้วผมกลับมาผมจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิม
1: ผ่านพ้นความทุกข์

0: พื่อจะได้แชมป์ถาวร
1: ครับถ้าผมโดนปลดเขาก็เป็นแชมป์เลย
0: ใช่ประมาณนี้
1: ถ้า2ปีผมไม่ต่อ
0: แล้ว
1: มันปลด
0: โอเครอลุ้นกันไปเพราะอีกไม่นานแล้วตอนนี้เราถ้าถามว่ามาครึ่งทางไหมกำลังจะครึ่งทางแล้ว
1: ครับผม
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ช่วงนี
1: ้ตอนนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายเสื้อผ้าออกแบบเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าขายอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็ชอบอะไรบางคนชอบแต่งตัวก็ทำเสื้อผ้าขาย
0: แบรนด์ชื่อ
1: แบรนด์ TC Jersey TC ตะวันฉายนะครับแบรนด์ชื่อ TC แบรนด์ TC ทำแบบสนุกด้วยความชอบ
0: ประมาณเสื้อผ้าประเภทอะไรเสื้อยืดหรือเสื้อ
1: แฟชั่นเท่ๆ
0: แฟชั่นเลยเหรอ
1: แฟชั่นเท่ๆครับแค่เป็นเสื้อเจอร์ซี่แล้วก็เสื้อแบบว่ากีฬาเท่ๆแล้วก็เป็นรูปหน้าตัวเองบ้างเป็นวินเทจ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นแบบมินิมอลแล้วแต่อารมณ์ผมไม่อยากทำอะไรผมก็คิดแล้วอยากทำอะไรก็ทำคิด
0: ก็คือปล่อยให้ใจมันสบายๆแล้วอ
1: ยากทำก็ทำ
0: ออกมา
1: ครับ
0: ก็มีแฟนๆให้การอุดหนุน
1: ถ้าเป็นเสื้อพวกสมัยก่อนที่ผมต่อยมวยไทยใช่ไหมถ้าวันนี้ผมทำไฟนอลเสร็จปั๊บผมจะทำมาแค่500ตัวทำแบบว่า
0: ลิมิเต
1: ็ดแต่ผมได้ออกแบบเองว่าต้องการอย่างนี้แล้วก็ทำมาแค่500ตัวขายไปหมดปั๊บวันไหนผมต่อยเสื้อตัวนี้จะขายไป 1,500 อันนั้นตอนนี้เขาหาซื้อรีเซลกันตัวละ 5,000
0: อ๋อมันกลายเป็นของสะสม
1: สะสมครับ
0: ก็แฮปปี้มีความสุข
1: แฮปปี้มีความสุขครับ
0: โอเคแล้วแบ่งเวลากับอะไรอีกหนึ่งออกแบบเสื้อ
1: ครับ
0: คุณทำแค่ออกแบบนะคุณไม่ต้องไปร่วมจัดจำหน่ายการตลาดอะไรไม่ต้อง
1: ไม่ต้องครับแฟนผมทำ
0: ช่วย
1: ออกแบบช่วย
0: โอเคแล้วทำอะไร
1: ก็หลังๆก็มีงานนิดๆหน่อย
0: ๆออกรายการไปงานอีเวนต
1: ์เป็นสามารถเป็นพรีเซนเตอร์นิดหน่อย
0: ๆไ
1: ปงานมีงานทีออกนิดหน่อย
0: คร
1: ับ หลังๆก็เลี้ยงลูกฮะอยู่กับลูกมีความสุขที่สุดแล้ว
0: อ้าวก็กลายเป็นเรื่องแบบได้เวลานะ
1: ถูกต้องมากครับ
0: เหมือนลูกบอกว่าอ้าวดีแล้วพ่อบาดเจ็บอ่ะจะได้
1: ผมเดินพร้อมลูกเลยครับไม่เดินพร้อมกันพอดี
0: ลูกอายุเท่าไหร่นะ
1: ตอนนี้11เดือนครับ
0: กำลังเดินได
1: ้เดินตอน10เดือนเดินตอนผมเริ่มเดินเดือนที่แล้วเค้าก็เดินมาได้เหมือนกัน
0: ใครเดินเก่งกว่ากัน
1: เขาเดินเก่งกว่าตอนนี้ผมเล่นคาเฟ่อยู่เล่นเก่ง
0: นึกออกเลย
1: ครับ
0: ลูกชาย
1: ลูกชายครับ
0: ชื่อ
1: คิริน
0: แปลว่า
1: เป็นว่าแสงแรกของตะวันเป็นกิเลนเป็นตัวกิเลนของญี่ปุ่นด้วยและของอาทิตย
0: ์ทำไมชื่อญี่ปุ่นครับ
1: คือผมไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยครับ
0: คร
1: ับ เขาน่าจะไปท่องที่ญี่ปุ่นพอดี
0: Made in Japan
1: Made in Japan
0: อ๋อเลยชื่อคิริน
1: คิรินครับ
0: โตขึ้นจะให้เป็นนักมวยไหม
1: ผมว่าโง่เฮงแล้วน่าจะเป็นนักมวย
0: เออมันดูไง
1: ดูแววตาดูอะไรเขาดูเขา
0: เป็น
1: นักรบดิ
0: อ่า
1: แล้วแต่เขาชอบไม่ได้บังคับ
0: แต่เชื่อไหมผมสัมภาษณ์นักมวยมาตั้งแต่รุ่นคุณสามารถรุ่นอะไร
1: ครับ
0: ไม่มีใครอยากให้ลูกเป็นนักมวยนะ
1: เหนื่อยครับ
0: เพราะว่ามีแต่นักมวยเท่านั้นที่เข้าใจความเจ็บปวด
1: เหนื่อยครับ
0: มันเจ็บหลายเรื่องอ่ะ
1: ถ้าเขาชอบก็ปล่อยเขา
0: ถ้าเขาชอบ
1: ถ้าเขาชอบ
0: จะปล่อยเขา
1: ให้เขาซ้อม
0: แต่บังคับเนี่ย
1: แต่ก็บอกว่าเหนื่อยนะถ้าชอบก็ชอบต่อ
0: คุณทำหน้าที่อะไรบ้างครับในการเลี้ยงลูก
1: หนึ่งเลยผมอาบน้ำป้อนข้าวไม่ค่อยไหลมีพี่เลี้ยงอาบน้ำพาเดินเล
0: ่
1: น
0: ไม่ง่ายนะเว้ย
1: พาเดินเล่น
0: อาบน้ำ
1: ครับ
0: ป้อนข้าวไหม
1: ป้อนข้าวนิดหน่อยนะ
0: ป้อนข้าวนิดหน่อย
1: ก้องแกงก้องแกงผมนะ
0: พานอนไหม
1: พานอนนิดหน่อยพานอนส่งนอนบ้างถ้ามีเวลาแม่ทำงานก็ส่งนอนบ้างจะวันไหนแม่ส่งนอนไม่ไหวถือว่านอนไม่หลับต้องให้ลูกหลับก่อน
0: คือถ้ามองว่าเป็นโชคชะตาชีวิตที่มันแบบนี่แหละต่อยมวยไม่ได้ก็ฟังดูไม่ดีแต่พอได้อยู่กับลูกก็คุ้มค่าพอสมควร
1: ช่วงที่ผมมีรายการโชว์เขาออกมาแล้วช่วง 2-3 เดือนนะผมไม่มีเวลาได้อยู่กับเขาเลยผมเจอเขาได้แค่เสาร์อาทิตย
0: ์
1: เขาบางทีผมไปอุ้มเขาแล้วเขาจำผมไม่ได้เป็นอะไรที่แบบ
0: แย่มาก
1: แย่มากจำผมแม่อุ้มอ่ะไม่ค่อยเจออ่ะใครอ่ะพ
0: ่
1: อกูเหรอใช่
0: แต่ก็ตอนนี้ซีกันเลย
1: ตอนนี้ซีกันเลยเจอ
0: โอเคเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีงามแล้วก็ผมเดาว่าพอเขาพอรู้เรื่องอ่ะไอตอนนั้นแหละจะได้ไปดูพ่อต่อยทำอะไรอีกบ้างครับเสื้อผ้า
1: ลูกงานนิดหน่อยโบกเกอร์นิดหน่อย
0: โบกเกอร์เดี๋ยวเขาเป็นกีฬายังอ
1: ่ะยังที่ไทยยังครับจะเป็นกีฬาที่ต่างประเทศเป็นที่ไทยยังไม่ได้เล่นโบก
0: คุณปะทะกับป๋าเต้ยัง
1: ไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับ
0: จริงเหรอผมสัมภาษณ์เขาเรื่องนี้สองครั้ง
1: เจอในพี่กวางแอนิมอล
0: สู้เขาได้ไหม
1: สู้ไม่ได้ครับผมมัน
0: เขาอ่านหน้าเราออกอะดิ
1: ผมเก็บแล้วผมไม่ยิ้มเลยผมนั่งเล่น
0: ไม่อ่ะหน้าคุณแบบยิ้มตาปิดเขาก็รู้แล้วอ่ะ
1: เวลาผมเล่นผมไม่ยิ้มไง
0: จริงเหรอนี่ยังยิ้มอยู่เลยเนี่ยโอเคไว้เจอแล้วจะบอกแต่ว่าที่เราชอบคือมันเป็นไหวพริบมันเป็น
1: psychology
0: ใช่เป็นเรื่อง
1: จ
0: ิตวิทยาเป็นเรื่องความคิด
1: สนุกมากครับ
0: ก็ต้องควบคุมอาการทุกอย่างอะไรเงี้ย
1: ได้ครับใช่ครับ
0: ก็น่าสนใจเป็น
1: ครับ
0: เขาใช้คำว่ากีฬาป่ะผมไม่แน่ใจ
1: ครับ

0: ออกแบบกีฬา
1: เป็นกีฬาเป็นสันทนาการ
0: ครับ
1: อย่างหนึ่ง
0: ครับผม
1: ก็รอติดตามต่อไป
0: หายเครียดครับผม
1: นะครับมองเรื่องมวยเป็นยังไงเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่ขาหัก
2: เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป
1: ถ้าย้อนแต่แรกเลยนะได้ข่าวตอนนั้นเราสัมภาษณ์กันบ้านรวยใช่ไหม
2: ไม่ได้
1: ตอนเด็กๆเล็กๆเด็ก
2: ๆพอมีฐานะนิดหน่อย
1: เฮ้ยนิดๆคุณบอกมีสปีดโบ๊ทเนี่ย
2: พ่อมีสปีดโบ๊ทครับพ่อทำธุรกิจกับป้ามีสปีดโบ๊ทเป็น10กว่าลำครับแล้วก็เลยใหญ
1: ่อยู่ที่ไหนนะ
2: เกาะล้านครับแล้วก็มีร้านอาหารที่เกาะล้าน
1: เกาะล้านเนี่ยเป็นเกาะไม่ใหญ่นะครับใกล้ๆพัทยาที่มีร้านอาหารทะเลเยอะมากเลย
2: ใช่ครับ
1: ก็ต้องมีสปีดโบ๊ทไปรับลูกค้ามานั่งกินอาหารทะเล
2: คร
1: ับ หลายๆคนผมก็ชอบไปกินที่นั่นแหละ
2: ใช่ครับ
1: เราเป็นร้านอยู่ในนั้น1ในนั้น
2: 1นั้นพ่อเปิดตอนนั้นผมเกิดมาช่วงนี้พ่อเริ่มแย่แล้วแต่ก็ยังมีอยู่ครับ
1: แล้วมันแย่ที่สุดตอนไหน
2: พ่อหน้าแย่ตอนต้นยำกุ้งครับ
1: ช่วง40
2: ครับผมเกิด42
1: ไม่มีใครใช้เงินเลย
2: ใช่ครับต่างชาติหนีหมด
1: เริ
2: ่มเรียนแล้วกลับมาได้พักนึงแล้วก็เจ๊งจริงๆ7ขวบก็ขายเรือหมดเลยขายบ้านด้วยขายรถกระบะขายทุกอย่างเลยมอเตอร์ไซคันเดียวเช่าห้องเช่าเดือนละ 2,000
1: มีใครเป็นนักมวยไหมในครอบครัว
2: ไม่มีครับพี่ช
1: ายไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกีฬามวยเลย
2: พี่ชายพี่สาวไม่ครับ
1: แล้วคุณไปเป็นได้ไงครับ
2: ผมชอบครับคือเวลาเมื่อก่อนพ่อผมทำงานอ่ะขับรถผ่านเวทีมวยเทพสิทธิ์ทุกวันก็เลยบอกพ่อจอดดูหน่อยเขาโชว์กัน
1: เทพประสิทธิ
2: ์เทพประสิทธิ์คือเวทีมวยนักมวยเก่งต้องผ่านเวทีมวยนี้
1: ไม่ผมเคยได้ยินชื่ออยู่พัทยาเหรอ
2: ครับผม
1: ใช่ไหม
2: เทพประสิทธิ์อยู่พัทยาชื่อเวทีมวยเทพประสิทธิ์เมื่อก่อนพ่อมีเรื่องบ่อยแต
1: ่
2: พ่อโดนลุมเลยพ่อเป็นมวยเลยลุม
1: เราเห็นแบบฮีโร่อย่างเงี้ย
2: พ่อโดนลุมคนอะไรมีเรื่องทุกวันโอ้ยไป
1: จริงเหรอ
2: ครับ
1: สมมติเราดูแล้วเราชอบกีฬานี้เราชอบการต่อสู้
2: ครับผม
1: บอกพ่อโตขึ้นผมจะเป็นนักมวยอย่างง
2: ี้บอกพ่อชอบมวยเท่านั้นแหละชอบมวยแหละซื้อกระสอบทรายเอาแขวนไว้ต้นมวยหลังบ้านซื้อนวมซื้ออะไรให้ซ้อมเตะกระสอบเลยพ่อสอนให้แล้วก็มารู้ทีหลังว่าพ่อเป็นนักมวยเก่าเพราะพ่อเอาวุฒิอะไรเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปฝากค่ายมวยที่พัทย
1: า
2: เพชรลุ่งเรือง
1: รุ่งเลยไหม
2: ตอนนั้นก็พอใช้ได้ชอบมีเพื่อนได้ออกกำลังกายมีความสุขต่อยมวยแล้วได้ตังค์กินขนมนั้นก็แฮปปี้แล้ว
1: คือเด็กไม่คิดอะไรมากแต่สามารถมีรายได้เป็นของตัวเองตอนอายุยังน้อยถึงมันจะไม่เยอะ
2: ใช่ครับ
1: ก็มีความสุข
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ยาวเลยคันนี
2: ้ยาวเลยครับไม่รู้ว่ายึดไปเมื่อไหร่แล้วต่อยแล้วรู้สึกนั่นพ่อก็เริ่มแย่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแย่ไม่แย่ไม่รู้ว่าเราต่อยเพราะความชอบ
1: คุณไม่เคยทำอาชีพอื่นเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่เคยครับมวยอย่างเดียว
1: ก็น่าสนใจนะ
2: เคยคิดว่าถ้าเลิกมวยเราทำอะไรได้บ้างวะเคยคิดอยู
1: ่ได้อะไรบ้าง
2: โอ้มืดเลย
1: จริงเหร
2: อผมไม่ชอบให้ใครมาสั่งหรืออะไรเงี้ยผมชอบทำตาม
1: โอเคหนึ่งแปลว่าถ้าคุณคิดอย่างนี้ไม่ชอบคำสั่งไม่ชอบถูกบังคับการไปเป็นพนักงานเงินเดือน
2: ไม่เอา
1: ไปเป็นลูกจ้างลูกน้องลำบากละใช่ไหม
2: ครับ
1: ขับรถเป็นไหม
2: ขับเป็นครับ
1: ขับแท็กซี่ขับแกร็บขับอะไรได้พอได้ไหม
2: ได้ครับแต่
1: ส่งของ
2: ได้ครับแต่มีคำพูดหนึ่งที่ป้าผมพูดป้าผมคือพ่อบุญธรรมผมคือเป็นครูมวยคนแรกผมเรียกเขาป้าเขาบอกว่าลูกมวยคือทางลัดที่สุดแล้ว
1: เหร
2: อครับไปทางนี้นะลูกดีแล้วนี่คือทางลัดเขามองผมแต่เด็กว่าผมมีแววบอกเชื่อป้ามวยคือทางลัดที่สุดแล้ว
1: คือแกไปทำอย่างอื่นดูทรงแล้วไม่น่าจะประสบความสำเร็จ
2: ไม่รุ่ง
1: ไม่น่าจะได้
2: ไม่รอด
1: ถ้าแต่ถ้าฟังจากป้านะ
2: ครับ
1: ถ้ามีอย่างเดียวที่เราเหลืออยู่มันก็ต้องทำให้ดีที่สุด
2: ถูกต้องครับ
1: ถ้ามีอยู่8อย่างมันอาจจะไม่ต้องดีที่สุดก็ได้เดี๋ยวมันก็ประคองกันไปประคองกันมา
2: ครับ
1: แต่ถ้ามีอย่างเดียวมัน
2: โฟกัสอย่างเดียว
1: น้อยๆไม่ได้นะมันต้องใส่อ
2: ย่างเดียว
1: เต็ม
2: ๆผมก็เลยบอกตัวเองว่าลุยสักตั้งไหมโฟกัสให้เต็มที่เลยไปอยู่ค่ายใหญ่แล้วก็ต้องเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องเปลี่ยนชีวิตละไม่อยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมละไม่อยากกลับมาลำบากละ
1: ครับค่ายใหญ่คือกรุงเทพอ่ะ
2: ค่ายใหญ่คือกรุงเทพตอนแรกผมอยู่พัทยาก่อน
1: ครับ
2: ก็เขาซื้อตัวไปอยู่ที่นู่นกรุงเทพค่ายพ
1: ี
2: เคสันชัยมวยไทยยิม
1: ค่ายอะไรนะ
2: พีเคสันชัยมวย
1: ค่ายค่ายนี้แหละ
2: ครับซื้อตัวไปตอนอายุ16 15 16
1: อันนี้ก็คืออยู่ตั้งแต่นั้นจนเดี๋ยวนี้กี่ปีแล้วเนี่ย
2: 10ปีครับ
1: โอ้โห
2: 10กว่า
1: แล้วก็ตรงตามที่เขาอยากได้นะ
2: ถูกต้องครับ
1: ตรงตามที่คุณอยากได้ด้วยว่าค่อยๆไต่ทีละสเต็ปต่างจังหวัดเป็นตัวท็อป
2: ครับ
1: เข้ากรุงเทพมาเป็นตัวท็อปแล้วมาต่อยรายการที่ระดับต่างประเทศ
2: ครับก็ล้มลุกคุกคานบ้างแพ้บ้างก็ธรรมดา
1: ตอนนั้นแพ้เยอะมั้ยแพ้ใครอ่ะ
2: ไม่เท่าไหร่ถ้าต่อย
1: ไม่ค่อยเห็นนะ
2: แพ้น้อยครับเพราะว่ามันแพ้ได้มัน4-5ครั้งมั้ง

0: แพ้ไม่เหมือนไทยอ่ะ
1: ต่อ
0: ยแพ้น้อยครับแต่มาชนะมากกว่า
1: แปลว่าแพ้ช่วงแรกๆว่ะพอเป็นที่รู้จักไม่ค่อยแพ้ละ
0: ไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ครับแต่ช่วงแรกๆจะแพ้หน่อยเพราะรุ่นเด็กเพิ่งโตกำลังโตกระดูกสู้เขาไม่ได
1: ้อ่า
0: เจอคนเก่งเยอะก็ผ่านมาเรื่อยๆผ่านมาเรื่อยพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเมื่อก่อนไม่เก่งเข่าเมื่อก่อนมวยเข่าไม่เอาเลย
1: ไม่ตั้งแต่เด็กขึ้นมาคุณเป็นมวยอะไร
0: มวยฝีมือมวยฝีมือคือเป็นมวย
1: ลีลาลีมวยสมอง
0: แต่ไม่มีแรง
1: ลีลาไม่ปะทะ
0: เป็นมวย IQ แต่ไม่มีแรงคืออย่าให้เขาจับตีเข่าอ่ะถ้าจับตีเข่าแล้วโอ้ยหมดแรงแล้วจับตีเข่าไม่ได้เสร็จผม
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ผมอยู่รอบๆหลอกกินไปเรื่อยๆ
0: กินไปเรื่อยระยะจับตีนะ
1: ถ้าครบยกไม่ต้องคิดเลยชนะแน่
0: ชนะแน่นอนถ้าจับตีปั๊บคิดตังค์เลย
1: อ๋อ
0: ถ้าจับตีเข่าผมได
1: ้
0: โดนแล้วจ่ายตังค์แล้วตอนไอ้จตุคามโดนจับตีเข่าเนี่ยเมื่อก่อนผมชื่อจตุคาม
1: โอเคคุณชื่อจตุคาม
0: เพชรรุ่งเรืองสมัยก่อน
1: เพชรรุ่งเรืองจตุคามเพชรรุ่งเรืองมันเป็นธรรมชาติมั้ยผมเคยได้ยินมานะ
0: ครับ
1: นักมวย IQ ประเภทเนี้ยมวยฉลาดมวยหลอกเขาได้มักจะซ้อมไม่เท่ามวย
0: ใช่ครับมวยใช้สมองขี้เกียจคืออาชีพ
1: เหมือนเป็นธรรมชาติเลยตัวไหนฉลาดมันจะขี้โกงตอนซ้อมไม่เหมือนตัวที่เขาไม่เป็นอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: มันก็แก้ไปวิ่งแล้วมันก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือมันขี่จักรยานก็ไม่รู้แล้วมันก็กลับมากับเขาอะไรเงี้ย
0: ประมาณนั้นแหละ
1: ในขณะที่คุณเขาทรายบอกว่าผมเป็นมวยไม่ฉลาดเขาให้วิ่ง3โลผมวิ่ง5โลเพราะผมรู้ว่าผมไม่ใช่มวยอัจฉริยะแต่เป็นมวยความพยายามแปลว่าทุกคนจะมีจุดอ่อนจุดแข็งแต่หาคุณก็หาเหมือนกันว่า
0: เกียจครับตอนเด็กขี้เกียจมากวิ่งมาฟอร์มว่าวิ่งไม่ใจฟอร์มแล้วก็น้ำเอาน้ำโปะ
1: น้ำ
0: ท่วมเลยเหงื่อท่วมมาเขาจับได้มึงวิ่งอะไรเหงื่อขนาดนี้เราแชมพูไหมเขาบอก
1: แต่ว่าทำมาหมดแล้ว
0: เอาหมดแล้วโก
1: นเมื่อไหร่ต้องแก้จุดอ่อนของตัวเองแล้วต้องแก้เองซะด้วย
0: เมื่อตอนนี้ผมเข้ามากรุงเทพผมรู้สึกทำไมผมถึงแพ้อย่างนี้ตลอดผมแพ้ไม่มีแรงตลอดเลยทำไมผมลงไม่ได้แพ้สู้ๆเขาไม่ได้นะแพ้เพราะหมดแรงตลอดเลยถ้าเราไม่หมดแรงมีใครสู้เราได้บ้างใช่ไหม
1: นี
0: ่ผมคิดอย่างนี้จริงๆครับก็เลยเริ่มซ้อมหนักขึ้นวิ่งเยอะขึ้นจากที่ขี้เกียจไม่มีขี้เกียจแล้วถ้าขี้เกียจก็อยู่แค่นี
1: ้แต่ก็จริงนะ
0: ถ้าขี้เกียจ
1: คือความฉลาดของคุณทำให้ดันขึ้นมาเป็นมวยได้ถึงระดับนี
0: ้ครับ
1: แต่ความฟิตมันไม่เท่าเขามันก็ได้แค่นี้แหละดีที่สุดละ
0: ถ้าขี้เกียจก็อยู่แค่นี้เม็ดเงินก็ไม่โตถ้าคุณชนะให้บ่อยเม็ดเงินมันขึ้นเยอะอยู่ที่เม็ดเงินด้วยผมยิ่งชนะเยอะเม็ดเงินผมยิ่งเยอะผมก็เลยตั้งแต่นั้นมาผมเริ่ม
1: ถึงเงินแสนยังตอนนั้น
0: มาจับเงินแสนตอนอายุ19
1: อ๋อไม่แล้วขยันหรือยังตอน19เนี่ย
0: ผมขยันตั้งแต่18แล้ว
1: อ๋อแล้วทำเป็นอวดโอเคก็คือรู้ว่าถ้าผมไม่ขยันเนี่ยผมไม่ถึงเงินแสน
0: ไม่ถึงเงินแสนแน่ครับ
1: เต็มที่ก็หลักหมื่น
0: 40,000-50,000 ต่อไฟต์ 2-3 เดือนต่อยทีไม่ไหว
1: ไหวไหม
0: ไม่ไหว 40,000-50,000 ไม่ไหวอยู่ยากเน
1: ี่
0: ย
1: แต่40,000-50,000ต้องหัวหน้าครึ่งว่าค่ายครึ่งป่ะ
0: เมื่อก่อนต่อยมวยไทยลูกพี่ไม่ค่อยหักถ้าแพ้หักครึ่ง
1: อ๋อถ้าชนะไม่หักด้วย
0: เมื่อก่อนชนะไม่หักให้หักฉีดด้วย
1: โอ้โหใจดีมาก
0: สมมติถ้าผมต่อยตัวเนี้ยผมเป็นรองเค้าเงี้ยผมซ้อมมวยตอนผมอายุ17-18เฮ้ยตะวันฉายมึงชนะไฟนี้มึงทอนไป7บาทโอ้โหบ้าซ้อมเลยคันนี้มีกำลังซ้อม
1: คือ
0: ชนะไฟนี้เอาไป100,000
1: คืออัดฉีดตั้งแต่ก่อนไปเลย
0: ตั้งแต่ก่อนชกแล้วสมัยก่อนลูกพี่
1: ก้าวเป่งเลย
0: ครับลูกพี่เป็นคนที่ฉายาเสกแหกแจกทอง
1: อ๋อแกแจกเป็นทอง
0: แจกทองตลอด
1: ทุกวันนี้ทองไหมทองแพงชิบเป่งไหมนะ
0: ใช่เมื่อก่อนเก็บเยอะครับช่วงผมมีทองหลายสิบบาทอะแล้วก็มาหมดช่วงโควิดฮะ
1: อ๋อ
0: ไม่มีมวยต่อยก็ขายหมดฮะถ้าเก็บไว้ป่านนี้เกิดแล้ว
1: โอ้โหอู้ฟู่
0: อู้ฟู่เลยฮะ
1: โอเคก็เลยเพิ่มให้ตัวเองไปถึงเงินแสนด้วยการเพิ่มความขยัน
0: เพิ่มขยันครับเพิ่มความพรแสวงเข้าไปเพิ่มความ
1: ยากไหมเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ยากเหนื่อยครับแต่ว่ามัน
1: นิสัยคนมันได้แค่อย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นอ่ะ
0: มันยากแต่ว่าผมคิดว่ามันคืองานของผมถ้าผมไม่ทำมันก็ไม่มีเงินไม่มีรายได้เนาะชีวิตเราทำรายได้นอกจากอาชีพนี
1: ้
0: ก็เลยต้องขยันต้องซ้อม
1: แล้วเคยคำนวณไหมครับว่านักมวยในระดับเทพแบบไร้ผู้ต่อต้านเนี่ยจะอยู่ได้กี่ปีอายุเท่าไหร่จะทรงระดับนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ย
0: เคยคิดไปอยู่นะผมคิดว่าผมเห็นตอนนี้นะพี่บัว44โอ้โหยังต่อยได้พี่แสนชัย45
1: ยังดูแข็งแรงด้วย
0: แข็งแรงพี่ 3A 40กว่าก็มันอยู่ที่บางคนก็20กว่าเลิกแล้วบางคนที่30ก็เลิกแล้วมันอยู่ที่การดูแลสภาพร่างกายของตัวเองกินเหล้าเมายาอยู่ไม่ได
1: ้
0: ถ้าคุณดูแลตัวเองได้40ก็ต่อยได้เหมือนพี่บัวขาว
1: แล้วก็เลือกคู่ชกหน่อย
0: อยู่ที่ตัวเองหมดเลยครับ
1: อย
0: ู่ตัวเองหมดเลยครับคุณดูแลตัวเองดีกินอาหารดีพักผ่อนดีอยู่ยาวถ้าไม่เป็นอะไรมากกว่านี้ไม่หักรุ่นผมแล้วถ้าหักตอน
1: ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุ
0: ถ้า30กว่า40กว่าแคลเซียมมันก็น้อยละนี่ยังหักตอน27 28ก็ยังกลับมาได
1: ้คุณคิดอย่างนั้นได้ตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่นานแล้วครับ

0: คิดได้นานแล้ว
1: ว่าต้องบริหารจัดการตัวเอง
0: ถูกต้องผมต้องดูแลตัวเองให้ได้
1: นี่คือทรัพย์สิน
0: ใช่ครับนี่คือทรัพย์สินทรัพย์สินผมคือร่างกายของผม
1: เอาตามใจชอบไม่ได้แล้วมันเป็นหน้าที
0: ่เมื่อก่อนก็ดื้อนิดหน่อยกินเหล้าเที่ยวอะไรเงี้ยพอหลังมาเริ่มแบบว่าไม่ได้เราใช้ร่างกายหาเงินทำงานไม่ได้ครับ
1: หลังจากนั้นมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ใช่ครับพัฒนาเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนทุกอย่างเลยรู้สึกคิดมองเห็นภาพเห็นคนเก่าๆที่เขาเมื่อก่อนเขาค่าตัวเงินแสนสองสามแสนแต่พอเขาเลิกมวยไปเขาไม่มีอะไรเลยเราเห็นตัวอย่างแล้วแบบเราจะไม่เป็นแบบนั้นสมัยก่อนนะพี่ทำไมนักมวยใช้เงินเยอะผมเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ใจใหญ
1: ่
0: เพราะผมต่อยมวยเนี่ยผมได้เงินเดือนแสนผมได้ไฟต์ตั้งแสนนึงอะเรื่องความที่เราซ้อมนานเดือนสองเดือนไว
1: ้มันเก็บกดใช่ไหม
0: เก็บกดไปเที่ยวจ่ายเลี้ยงกินอะไรซื้อ
1: เข้าใจ
0: หมดปั๊บค่อยเข้าค่ายแล้วต่อยใหม่ก็ได้เงินก้อนแล้วต่อยใหม่ก็ได้เงินก้อน
1: หนึ่งมันได้เงินง่ายเหมือนง่าย
0: มันได้เงินก้อนครับ
1: มันได้เงินก้อน
0: ครับ
1: สองไม่ได้คิดอะไรเลย
0: ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยเล่นการพนันด้วยเพราะสิ่งแวดล้อมมันการพนันหมด
1: มีจริงๆแล้วก็ยอมรับว่ามีแต่อยู่ที่ใครจะคิดทันเมื่อไหร่
0: ใช่เมื่อเจ็บหนักๆหรือโดนอะไรที่มันสุดๆแล้วจะคิดได
1: ้ของคุณไปคิดได้ตอนโดนอะไรอะไร
0: เล่นการพนันหมดหลายแสนเงินทั้งบัญชีหมดเลยเรื่องนี้ยังคาใจถึงทุกวันเนี่ยพี่ชายงวดที่แล้วถูกหวยแสนกว่าบาทเขาให้เลขมาวันนี้เขาให้มาอีกโลภไง
1: เราอะโล
0: ภกะกดเลยไฟเนี่ยเลิก10ล้านเนี่ยสบายแล้วมันต่อยมวย 75,000 คูณ 75,000 ตัวละแสนคูณอะไรลูก9889ยังจำทุกวันนี้อ่ะพี่9889โดนไป 2-3 แสนหมดบัญชีเลย
1: ตอนนั้นที่มีอยู
0: ่มีหมด
1: คือหลายแสนนั่นแหละ
0: หลายแสนเลยเก็บประชดอายุไหนแล้วแล้วก็มีอยู่ช็อตนึงที่มันคิดได้คือผมกลับไปบ้านแล้วให้พ่อซื้อปูซื้ออะไรมาให้แล้วทุกทีผมต้องเป็นคนออกตังค์ทุกอย่างเพราะพ่อจะไม่ให้พ่อออกตังค์แล้วให้
1: กินอาหารทะเลกัน
0: พ่อออกไปก่อนนะไม่มีตังค์เฮ้ยเพิ่งต่อยมวยมาเมื่อวานซื้อพ่อบอกว่าเพิ่งต่อยมาเมื่อวานซื้อเองตังค์ไปไหนหมดลูกโอ้โหคำนั้นแบบผมต่อยมวยปั๊บผมจ่ายหนี้หมดเลยแต่เสียเครดิตผมยอมหมดทุกอย่างเพื่อไม่มีตังค์ดีกว่าเสียเครดิตแต่ไม่มีตังค์ต้องให้พ่อซื้อปูซื้ออะไรมาให้กินต้องเอาตังค์พ่อหรอวะเราโตขนาดนี้แล้วหาเงินได
1: ้
0: หมดไปกับอะไรวะเนี่ย
1: ตอนนั้นคือทั้งการพนันทั้งอะไรครบเลยเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงอะไรสามะเลกัน
0: ใช่ครับขณะคือจุดเปลี่ยนเลยจําได้ทุกวันนี
1: ้แต่ดีนะที่ยังคิดได้มาคิดตอนอายุมากนี่เหนื่อยเลยนะ
0: เหนื่อยๆครับเ
1: ป็นสัจธรรมมั้ยว่าชีวิตมันก็ต้องประคองไปเรื่อยๆอย่าไป
0: ใช่อ
1: ย่าไปวู่วาม
0: อย่าประมาทชีวิต
1: อย่าประมาทชีวิต
0: ครับ
1: แผนที่เคยบอกว่าจะวางไว้
0: กลับมาใช่ไหมครับ
1: แผนการกลับมาเป็นยังไงครับ
0: อันนี้
1: เป็นเรื่องจินตนาการหมดเพราะมันยังมาไม่ถึง
0: อันนี้อาจจะเป็นความลับค่อนข้างเยอะ
1: เหร
0: อกลับมาไม่เหมือนเดิมแน่นอน
1: ในแผนนี้คุณต้องวางแผนร่วมกับใครกับโค้ชกับเทรนเนอร์กับอะไร
0: หลายคน
1: หลายคนวิทยาศาสตร์การกีฬาคุณหมออะไรนู่นนี
0: ่ถูกต้องเมื่อก่อนผมมีแค่โค้ชกับวิทยาศาสตร์กีฬาแล้วก็นิดๆหน่อยๆแล้วก็มีศักยภาพตัวเองที่คิดว่าแค่นี้กูก็เป็นแชมป์ได้ไม่ต้องพึ่งอะไรเยอะพอไปเรื่อยเริ่มเห็นหลายๆอย่างไม่ได้ว่ะเราระดับโลกมันไปเจอคนญี่ปุ่นไปเจอแล้วโอ้โห
1: มันไม่มีตัวเบาๆมาเจอกับเราแล้วมันของแข็งหมด
0: อันนั้นไม่อะไรครับแต่ว่าทีมงานของเขาโปรเฟชชั่นอลหมดเลย
1: อ๋อมันมีฝ่ายนู้นฝ่ายนี
0: ้โอ้โหสุดยอด
1: ยิบเลยใช่ไหม
0: ยิบเลยหนวดกับหนวดกายภาพการกินโภชนาการโหทุกอย่างเขาเบอร์หนึ่งหมดเลย
1: เขามีคนระวังให้หมดเลยของเรากินอะไรก็ได้
0: เราอะไรได้ไม่ได้มองๆแล้วไม่ได้ถ้าเรามีศักยภาพเงี้ยเราจะโตได้อีก
1: คือเรากำลังจะคิดว่าต้นทุนเป็นเรื่องของต้นทุนเกิดมาเป็นคนแบบนี้ออกกำลังกายมาทำตัวเองมาได้แค่นี
0: ้
1: แต่หลังจากนี
0: ้ทุกอย่าง
1: สิ่งแวดล้อมฉันจะเท่ากับแก
0: ต้องลงทุนทุกอย่างเพื่อเอง
1: แกเข้มแข็งทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องการซ้อมเรื่องทุกอย่างตรวจเช็ควัดทุกอย่าง
0: ครับ
1: ฉันทำหมดเท่าแกเลย
0: ถูกต้องครับแล้วเราจะโตได้มากกว่านี้
1: ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีนักกีฬามวยเท่าที่เรารู้จัก
0: ครับ
1: ทําให้มันครบถึงขั้นนั้น
0: ใช่ที่ผมรู้จักมาน้อยครับ
1: แล้วมองเป้าหมายไกลกว่าเดิมมั้ย
0: ไกลกว่าเดิมครับ
1: ตอนนี้เราเป็นแชมป์มวยไทยของรายการ
0: วันแชมเปี้ยนชิพครับ
1: ก็นานาชาติแล้วนะ
0: ครับก็จะไม่มีใครมาถึงขัดแชมป์นี้ผมได้แค่นั้นพอ
1: โอเคแชมป์นี้พวกคุณลืมได้เลย
0: ลืมไปเลย
1: ไม่มีใครเอาออกไปได้
0: ไม่มีใครเอาไปได
1: ้อย่างน้อยก็อีกสักนี่อายุเท่าไหร่แล้ว
0: 27
1: เอา37เลยวะ10ปี
0: น่าได้อยู่ครับ
1: นี่เอา5ปีเอา5ปีก่อนก็ได
0: ้5ปีได้กว่าผมจะเลิกอ่ะไม่มีใครเอาไปได้
1: ไปสนามอื่นด้วยมั้ย
0: ไปไม่ได้
1: อ๋อ

0: ันนี้มันข้อตกลง
1: มันใช่ครับ
0: แต่นี้ก็นานาชาติแล้วนะ
1: ถ้าคุณชาติก็จะใครยังเก่งขึ้นมาผมก็ต้อนรับ
0: หรือจะไปเข็มขัดเส้นอื่นในรายการนี้แหละ
1: ต้องครับต้องไปผมยังมีตำหนิ
0: คาใจอยู
1: ่กับกติกาคิกบ็อกซิ่ง
2: พูดต้องได้แล้ววะหักให้ไม่นานข้างไป
0: แต่ผมเดาว่าด้วยทรงของคุณอ่ะคุณก็ไม่ได้กลัวกติกาคิกบ็อกซิ่งไม่ได้คิดว่าตัวเองเสียเปรียบด้วย
1: ผมไม่ได้กลัวครับผมแค่ไม่ชินกับมันเฉยๆผมยังพะวงไปเองคิดว่ามันยากอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เรามีแชมป์ที่ได้หลายๆเส้นสแตมป์ไงตัวอย่างนึง
1: ครับก็เก่งครับ
0: ใช่มั้ยน้องสแตมป์นี่ก็
1: ซุปเปอร์บอลก็เป็นแชมป์คิกบ็อกซ
0: ิ่
1: งซุปเปอร์บอลเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งอยู่ครับ
0: 2อันเหมือนกันใช่มั
1: ้ยเส้นเดียวเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่ง
0: อ๋อคิกบ็อกซิ่ง
1: ครับแต่แกเก่งมากเก่งคิกบ็อกซิ่งมากเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งผมเป็นแชมป์มวยไทย
0: แต่ถ้าเราได้อีกเส้นก็จะ
1: ใช่ครับ
0: หล่อมาก
1: ประมาณนั้นครับไอ้หล่อไม่หล่อคืออยากชนะใจตัวเองฮะ
0: โอเคคือกระบวนการใหม่นี่แหละ
1: ต้องอยากชนะตัวเอง
0: คุณจะชนะด้วยเรื่องนี้ใช่มั้ย
1: ครับ
0: เรื่องวิธีการที่แบบครบสูตร
1: ใช่ครับแล้วกลับไปอีกรอบบางคนก็บอกเอ้ยมึงต้องมาแล้วหรือแม่งก็หักอีกก็บอก
0: เสียใจนะเวลาเจอคำพูดแบบ
1: ไปก็ตลกดีแล้วปล่อยเขาเถอะ
0: มึงไม่ต้องมาหรอกอายุมึงก็เยอะแล้วแล้วขึ้นมามึงรู้ไหมมึงจะโดนอะไรเขาก็วิ่งไล่เตะขามึงอย่างเดียวใช่ไหมไอ้คนนี้มันเคยขาหัก
1: ครับ
0: เจอใครก็ร้อยทั้งร้อยมันวิ่งมาไล่เตะขาคุณอย่างเดียวแน่
1: แน่แน่ครับ
0: แล้วมันอาจจะเจออาวุธลับที่คุณรออยู่เหมือนกัน
1: ต้องเตรียมมา
0: ต้องเตรียม
1: ไม่ได้เตะง่ายแล้ว
0: น่าเห็นใจนะครับของทุกอย่างถ้าไปถึงระดับเขาเรียกอะไรมีความเป็นเลิศสูงคู่ต่อสู้ของเขาคือระดับดีที่สุดของประเทศนั้น
1: ๆครับ
0: ที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวเขาก็ต้องดีที่สุดของประเทศนี้แหละ
1: ครับ
0: ถึงจะเอาอยู่อยากจะฝากบอกอะไรให้กับแฟนตะวันฉายที่เขาก็แบบพี่เขาจะเป็นยังไงบ้างเขาจะกลับมาให้เราได้สบายใจขนาดไหนให้เราได้เชียร์อีกทีด้วยสภาพแบบไหนยังไงบ้าง
1: ก็เลยขอบคุณ FC น้องมาที
0: ่
1: เป็นกำลังใจให้แล้วก็ซัพพอร์ตตลอดเนาะไม่ต้องห่วงกลับมาแน่นอนจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่คืนแล้วก็จะทำให้สมกับที่รอคอยกลับมาแน่นอนครับ
0: รอดูได้เลย
1: รอดูได้เลยผมกลับมาแน่
0: ป้ายไฟตะวันฉายเตรียมไว้ได้เลย
1: ไฟในใจยังอยู่ยังไม่ยอมแพ้ง่ายคร
0: ับยังไม่ยอมแพ้นะ
1: ยังไม่ยอมครับ
0: ทำให้ลูกดูนะ
1: ครับผม
0: แฟนๆจะได้รอเชียร์เป็นกำลังใจให้ครับผมเชื่อว่ายังมีนักกีฬาเยอะที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เจอเขาหรือไม่ได้เจอเขาแต่เขาก็ยังมองความฝันของตัวเองว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นความจริงอาจจะอยู่ในเงาอยู่ในแดดอยู่ในการซ้อมอยู่ในความเหน็ดเหนื่อยก็ฝากไปถึงนักกีฬาว่าโปรดรู้ว่ายังมีแฟนๆที่คอยจะเชียร์คอยเอาใจช่วยอยู่สู้ๆต่อไป
1: ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับตะวันฉายครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับหมดเวลาครับจอดใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนรายการโดย
2: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
3: ๆคุณพระช่วยสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งการให้ที่งดงามและอบอุ่นหัวใจตลอดระยะเวลากว่า133ปีสภากาชาดไทยได้ยืนหยัดเคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นยามเจ็บป่วยยามประสบภัยหรือในวันที่ใครสักคนกำลังต้องการความช่วยเหลือและเบื้องหลังทุกภารกิจที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นมีหัวใจสำคัญอยู่เพียงคำเดียวนั่นคือคำว่าให้การให้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไปอาจเป็นการให้เวลาให้กำลังใจให้ความห่วงใยหรือแม้แต่การมอบโอกาสให้ชีวิตของใครอีกคนได้ก้าวเดินต่อไป The Giving Concert 3 Generation 1 Heart ดนตรีเพื่อการแบ่งปันคืออีกบทพิสูจน์ของการให้จากสภากาชาดไทยคอนเสิร์ตในการส่งต่อปณิธานแห่งการให้จากคนรุ่นใหญ่สู่คนรุ่นกลางและส่งต่อให้คนรุ่นใหม่กับ3คอนเสิร์ต Sing History Sing Memory และ Sing Infinity เมื่อทุกหัวใจพร้อมแบ่งปันความรักและการให้ดอกไม้แห่งความดีงามเหล่านั้นก็พร้อมผลิบานไปทั่วแผ่นดินบทเพลงดอกไม้แห่งชีวิตที่ทุกท่านกำลังจะได้รับฟังต่อจากนี้แต่งขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวปณิธานแห่งการให้สู่3เจเนเรชันเพื่อสืบสานพันธกิจของสภากาชาดไทยและเฉลิมฉลองการเดินทางอันยาวนานกว่า133ปีเปรียบเสมือนตัวแทนของความดีงามที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากมือหนึ่งสู่อีกหลายร้อยหลายพันชีวิตเพื่อเยียวยารักษาและประคับประคองเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอเชิญทุกท่านร่วมสดับรับฟังบทเพลงแห่งการให้การร่วมกันส่งต่อความหมายของการให้เพื่อให้ดอกไม้แห่งความเมตตาความเอื้ออาทรและความหวังเบ่งบานอยู่ในสังคมไทยต่อไปเพลงดอกไม้แห่งชีวิตประพันธ์คำร้องและทำนองโดยอาจารย์ประภาสชนสลานนท์ศิลปินแห่งชาติเรียบเรียงโดยอาจารย์จักรพัฒน์เอี่ยมหนุนขับร้องโดยแนนสาธิดาพรหมพิริยะขอเชิญรับฟังครับ

0: สวัสดีครับ
1: พวกเราสามนะครับผม
0: ครับผม
1: เจอกันในช่วงนี
0: ้ช่วงนี้เลย
1: ชอยแบทเทิล
0: โอ้โหแบทเทิลแบทเทิลเดี๋ยวก่อนแบทเทิลแปลว่าอะไร
2: มันเหมือนแบ็คโฮมไหมไอ้รถ
1: เอาไว้ไถบ้านแกขลุ่มคลอง
0: อันนั้นแบ็คไม่ใช่แบ็คนี่แบ็คเทิล
1: จะมีวัยรุ่นมาแบ็คเทิลกับเรา
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: เอาแบบนั้นเหรอ
3: เอาแบบนั้น
0: เราจะสู้เด็กได้เหรอ
3: ไม่ต้องห่วง
0: โอ้ยจะเสียงสูงทำไมเนี่ยหมายถึงว่าตอนนี้ถ้าใครเด็กๆรุ่นใหม่อยากจะแบ็คเทิลกับสามนะ
1: มาได้เลยเด็กรุ่นใหม่ใครจะแบ็คเทิลกับนานาสามนะเชิญเลยในรายการ
0: แล้ววันนี้มีปะ
1: วันนี้ก็มี
0: ครับ
1: จะบอกให้มีวัยรุ่นมา
2: โอ้ยหูจะแตก
0: จะกระซิบ
2: ทำไมเนี่ย
0: กระซิบซะตะโกนกระซิบซะดังเชีย
1: วนั่นองเชิญดีกว่า
0: แล้วทำท่าเหมือนจะเชิญเอง
1: เชิญดีกว่า
0: ครับตอนนี้พบกับหนุ่มหล่อสาวสวยเสียงใสๆที่จะมาแบทเทิลกับสามน้าวันนี้มีน้องซอมน้องลีโอแล้วก็น้องแก้มครับ

0: งหล่อสวย
1: ทั้งสวยทั้งหล่อเป็นไงก็ติดอ่าง
0: โอ
1: ้พูดพูด
0: พูดใจเย็นเนี่ยเขาชอบติดอ่างเมียไปตามตลอด
1: สบายดี
2: มาล้าง
0: เอาล้าง
1: เป็นไงบ้างล้างสบาย
3: เป็นต้องซ้อมพูด
0: แล้วซ้อมพูดเอานี้จะถามก่อนทั้ง3คนต้องนั่งฟอร์มมีโอแล้วก็น้องแก้มเคยฉ่อยไหม
4: ผมไม่เคยครับ
0: โอ้ยผมไม่เคย
5: แก้มก็ไม่เคยแต่ว่าติดตามแบบดูสามน้ำมาตั้งแต
0: ่
5: เ
0: ด็
5: ก
0: โ
3: อ้ติดตามแหมเวลาลาไปไม่เห็นเลย
5: ดูทั้งที
1: ไม่เห็นไม่ต้องห่วงพูดอะไรพูดได้เดี๋ยวเดี๋ยวสองหน้าลุมให้
0: แล้วฟอร์มอ่ะฟอร์มอ่ะ
6: ผมเองจริงๆผมชอบฟังแล้วก็ชอบลองตามอะไรเงี้ยแต่มันถือว่ายากอยู่นะผมว่านะ
0: ยากไหมมัน
1: ลองตามพวกนั้นเนี่ยนะทำไมไม่เคยได้ยินเลยล่ะลองตามมันก็ต้องได้ยินเสียงบ้างสิ
6: ไม่ใช่ลองตาม
0: หลังมั้งเขาก็ได้เอาละเคยหรือไม่เคยไม่รู้แหละแต่เคยฟังแน่ๆแต่วันนี้จะต้องมาร้องเองด้วยตอนนี้พร้อมยัง3คนพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้ว
1: จะได้เริ่มเลย
7: เมื่อทั้ง3น้าและ3หลานพร้อมแล้วขอเชิญรับชมจำอวดหน้าม่านตอนคอร์รัปชั่น

0: ช้าน้อยมาก
1: จะไม่ลงไปไหนเนี่ย
0: ทำไม
1: โอ้ยมาด้วยกัน3คนให้ร้องบ้างดิ
0: เอาก็ร้องแล้วเมื่อกี้ก็เห็นว่าเอชาอะไรอย่าง
1: เงี้ยไม่เอาเอชาที่ร้องให้ทั้งทายแฟนคลับ
2: เอาเนื้อที
1: ่หลานก็ร้อง
0: เนื้อเอาเนื้อร้องเสร็จแล้วนะอุ้ยเมื่อกี้พอเดินนึกร้องร้องเสร็จแล้ว
1: ยัง
0: สวัสดีดังๆกันอีกครั้งจ้าวันนี้3นามาทำไม
3: ตายตายตายนี่จะจำไม่ได้หรือไงจะยอมจะจำไม่ได้หรือไงยอมเฮ้ยหนุ่มเรามาทำไม
1: โอ้ยโอ้ยนี่โอ้พวกแกยิ่งแกยิ่งเลอะเลือนจำไม่ได้หรือเพื่อนเรามาเตือนภัยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีคอรับชันนี่ฮะเดี๋ยวนี้มีการคอรับชันโกงนี่โกงนั่นโกงกันยกใหญ
0: ่ไอ้ที่แน่ๆแค่3นะไอ้เรื่องที่แกว่าเราจะร้องกันไหวไหมร่างกายก็ก้องแก้งเริ่มโรยลวงแต่ว่าหน้าพวงเดี๋ยวก็ตาย
1: ตายตาย
3: จะบ้าเลยโอ้ยยังไงยังไงล่ะฉันก็ตายยากก่อนตายฉันต้องชักทุรนทุราย
1: โอ้ยฉันต้องทุรนทุรายเนี่ยถ้าแกตายยากขนาดนั้น
0: ทำไม
1: เดี๋ยวเพื่อนอย่างฉันจะทำให้แกตายง่าย
0: อะไร
1: แทงให้ตายนี่แทงเลยเนี่ยแทง
0: อะไรแทงอะไรแกไม่มีมีด
1: เออนั่นแหละแทงจนกว่าจะมีมีดไปแหละ
0: ไอ้เรื่องโอ้ยให้หลานร้องเ
1: ถอะเออถ้าเราไม่ไหวเรื่องคอรัปชันถ้าแกเราไม่ไหวเรื่องคอรัปชันวันนี้หลานจะมาช่วยเราให
0: ้
1: เขาเป็นแขกรับเชิญมาช่วยทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยเสียงใสใสเยอะตอนนี้3คนพร้อมโชว์พร้อมแก้มลีโอเชิญโชว์ได
3: ้เอาลีโอลีโอ
1: เชิญโชว์ได
4: ้เอ้ย
0: เฮ้ย
1: อะไรอ่ะทำไมอ่ะ
5: ร้องนะ
0: ปิดเรื่องเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: อย่าร้องเพราะเดี๋ยวสามหน้าตกงาน
1: ร้องเพราะดีแล้ว
0: เหรอ
1: ดีแล้ว
0: ร้องก็แก่นี่จ้ะ
1: เอาลีโอเอา

0: อะไรอ่ะแฟนซีป่ะ
1: ไม่ใช
0: ่ผมชื่อพวงลูกทุ่งเจนอัลฟา
2: โอ้อะไรนะ
0: ลูกทุ่งเจนอัลฟา
3: ไม่ต้องเสนอหน้าอู้ไอ
2: ้ไอ้อะไรอะไรอะ
3: ไม่ทันแล้วมันลงก่อนไปแล้ว
0: โอ้ยจะด่าก็ไม่ทัน

0: แค่ว่าไอ้ทั้งสามหลานเธอมาเจอสามนะเรื่องของเรื่องคือว่ามาเตือนภัย
1: ใช่ใช
0: ่แล้วมาเตือนภัยยุคนี้นั้นโกงกันเยอะสีเทาเพื่อนเปอะทั่วแดนไทย

0: นี่ยใช่
1: เ
0: ป็
1: นเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วไง
2: นี่เอาวันก่อนผมเห็นมากับตา
1: อะไรนะ
2: วันก่อนผมเห็นมากับตา
1: อ๋อไปเห็นมากับคุณตาสองคนใช่ไหม
2: ไม่ใช
1: ่ฟังก่อน
2: วันก่อนผมเห็นกับลูกกับตา
1: เอ้ามีลูกแล้วนี่หว่าไปสามคนหรือไงโอ้ยพวงเอ๋ยมาตรงนี้ก่อนโดนเด็กเจนซีตบหัวเข้าพายอยู่เว้ยบ้าไอ้เนี่ย
2: ฟังก่อน
1: ไปเด็กมาร้องก่อน

0: เสียงจัง
1: นั่นล่ะบิน
2: บินไว้นี่เขารู้ทันเลยโทรหา1205ไปถามให
3: ้
2: เบอร์นี้เป็นศูนย์ข้อมูลปปช.เลยรู้ว่าอ๋อด่านปลอมง
3: านเป็นด่านปลอม
2: ด
3: ่
2: านปลอม
0: ต
2: ้
0: องด
2: ู
0: ดีๆต้อง
3: ดูดูยังไงอ่ะ
0: ตำรวจปลอมกับตำรวจแท้ไอ้ที่แน่ๆต้องแยกแยะกันให้ได
3: ้โอ้ยจะแยกยังไงก็มันเหมือนกันเป๊ะ
0: สังเกตตอนตะเบะเราจะรู้ได
3: ้ยังไงยังไง
0: ตำรวจจริงจะตะเบะอย่างนี
3: ้ตำรวจปลอมล่ะพี่
0: อย่างนี้ไง
3: เอา
0: ไ
3: ป
0: อ
3: ีกแล้ว
4: ก
3: ็
4: เล่นกันเนี่ย
5: ถ้าพูดถึงเรื่องโกงเรื่องโกงผมก็เจอเหมือนกัน
3: เจอเหมือนกัน
5: เรื่องโกงแบบนี้ผมก็เจอแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกตังค์ไปบอกว่าผมมีบัญชีสีเทาโอนเงินเข้าละบัญชีไปให้ผมโอนเงินไปให้ครบแล้วเรื่องจะจบแบบสบายใจแต่ผมไม่เชื่อเลยเปิดกล้องคิดดูพี่น้องน่ากลัวแค่ไหน
3: โอ้ใช่
5: อันน่ากลัวแค่ไหนเป็นคุณตำรวจหน้าตาดีให้ดูอีกทีมันคือ AI
3: อ้าวเฮ้ย AI
0: เออ

0: ไม่รู้นะ
1: มันคนละเอไอกันเออเอาแก้มมาแก้มเคยเจอไหม

0: ี๋ยวนะสเก็ตภาพให
1: ้
2: อุปกรณ์
0: เดี๋ยวสเก็ตภาพให้หน้าตาเป็นไงไหนลองบอกนะ
3: แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกให
0: ้บอกมา
3: ชายแก่ตัวเล็ก
0: ๆเล็ก
3: ๆหัวโลนเหมือนเด็กเพิ่งเกิดใหม
0: ่หัวโลน
3: แต่งตัวนี่ก็ดูเด่นใส่จงกระเบนอันนี้ผมจำได้
4: ใส่จงกระเบน
3: ผมจำได้ใส่เสื้อสีเหลืองหน้าเหี่ยวเหี่ยวแต่ดูแล้วเดี๋ยวก็ตายแป๊บเดียวเนี่ย
0: เดี๋ยวก็ตายโอ้เรียบร้อยนี่โอ้คนนี้นี่เองหรือว่าใครไม่ต้องร้องดูเป็นไง
5: ไอ้ยา
0: เอ้ย
5: เอาแล้วละนงโยงหลานโดนหนองโกงเข้าให
0: ้โอ้ยนงโกงเข้าให
5: ้ไอ้ที่พวกเราเล่ากันมามีทาง

างพวกมิจฉาชีพเล็กใหญ่ช่วยกันสะสางล้างบางกันให้ทั่วช่วยกันสะสางล้างบางให้ทั่วให้พวกคนชั่วมัน

0: ก่งนะ
1: สนุกสนุกมากเลย
0: นี่ขนาดไม่เคยร้องบอกไม่เคยร้องเลยเนี่ยแต่ร้องได
1: ้ร้องเก่งด้วยเสียงดีด้วย
0: เสียงดีเสียงดีกว่าสามนายเยอะ
1: โอ้ยยังดีกว่าเยอะขอบคุณมากนะน้องฟอร์ม
2: ครับ
1: ลีโอน้องแก้วโอ้ยดีจังเลยร้องบ่อยๆนะนะอยากฟัง
0: เออใช่ใช่ใช่อยากเรื่องเตือนภัยเรื่องเตือนภัยเมื่อสักครู่นี้ที่
1: วันนี้
0: ที่น้องฟอร์มน้องลีโอน้องแก้มเล่ามามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้อย่างที่มีคนโอนเงินเข้ามาโอนเงินเข้ามาแล้วให้เราโอนกลับถ้าเราโอนกลับเนี่ยเท่ากับเราเป็นคนผิดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องระวังตัวด้วยตอนนี
1: ้ตั้งหิดใจว่าคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าวางสายก่
0: อ
1: นแล้วโทรกลับไปที่เบอร์นั้นแล้วมันจะไม่ติด
2: อ๋อ
1: เออเพราะว่าอย่างนั้นเขาว่านะ
0: ตำรวจปลอมเราต้องระวังด้วยฮะด่านปลอม
1: เออนี่อย่าง
0: ด่านปลอมต้องระวังคือตำรวจจริงกับตำรวจแท้เนี่ยมันสังเกตง่ายยังไงนะ
3: พอแล้วมันจ้องแล้วรู้แล้ว
1: ผมกำลังแม่กำลังจะหาเลย
3: ช่วงนี้เขามีผู้สนับสนุน
0: ครับผม
3: ใช่ไหม
0: ใครอ
3: ่
0: ะ
3: สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: ครับผม
1: ถ้ามีเหตุแบบนี้โทรไปเลยที่ปปช.นี่แหละเนาะ
2: ครับผม
3: 1205ข้อมูลปปช.
0: ครับผม
1: ครับเอ้าวันนี
0: ้ต้องขอบคุณด้วย
1: ขอบคุณด้วยขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยแล้วผลงานตอนนี้ก
0: ็เออนั่นแหละมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง
1: ได้ทางไหน
0: ทางไหนบ้างเอาซ้อมก่อนเลย
4: ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกๆผลงานของศิลปินยุงข้าวนะครับก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook หรือว่าทาง YouTube ของยุงข้าวเรคคอร์ดได้เลยครับ
0: ครับลีโอครับ
5: ครับก็ฝากติดตามผลงานเพลงนะครับของน้องลีโอได้ที่ YouTube ยุงข้าวเรคคอร์ดแล้วก็ในอนาคตเร็วๆนี้ครับฝากติดตามด้วยครับคอนเสิร์ตลีโอครับผม
0: น้องแก้ม
6: ค่ะของแก้มก็มีอยู่รายการ6ฉากขับจานค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่ไอแมนค่ะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามศิลปิน
0: น้องพวง
3: ติดตามได้ที
0: ่
3: ไม่บ้านเลขที่25
0: หมู่9พอแล้วเดี๋ยวตำรวจตามเจอนะยิงไปกระท่อมด้วยเดี๋ยวตำรวจตามเจออ
1: ้าวขอบคุณ3ล้านครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คราวหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้ง

0: บซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bujanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win!

0: เนี่ยดูดินั่นแหละแต่ยืนหางกระดิกตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กน่ะเห็นไหมหางกระดิกนะปังๆนะฮะแต่มันงับนะเนี่ยลูกพี่ก็ด่าไปไอ้ลูกน้องก็ยืนคุมเชิงหางกระดิกที่ติ๊กอย่างเงี้ยน่ะเห็นไหมเห่าเนี่ย
1: เราก็ตามไปตามเจ้านายไป
0: เจ้านายเดินปุ๊บลูกพี่เดินไปปุ๊บก็เดินตามลูกพี่ด่าใครปุ๊บมันก็เห่าคนนั้นเหมือนแบบด่าตามอ่ะด่าไล่หลังบอกเอ้ยกูมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอย่ายุ่งกับลูกพี่กูนะนี่นะเนี่ยเดินไปเดินมาปังปังมันแสบ
1: แสบรู้ฉลาดมากเลย
0: เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะโอเค
1: ก็
0: จบลงด้วยจบลงด้วยดีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปดูเรื่องราวนะครับก็คือเป็นผู้เสียหายแห่ร้องเรียนเต้นรถมือสองลุงเจ้ยภูเก็ตอันนี้เขาไปร้องที่ซอด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ซอท่านเปาอ่ะเขาเรียกอะไรนะซอเปา
1: ซอเปา
0: เออเนี่ยนะครับคือมีการโอนเงินซื้อรถไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้รถบางรายเนี่ยได้รถแต่ไม่ได้เล่มทะเบียนบางรายเนี่ยไม่ได้ทั้งรถไม่ได้ทั้งเล่มไม่ได้ทั้งเงินอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะหลังจากที่เจ้าของเต็นท์ลุงเจ้ยเสียชีวิตไปหลายคนเนี่ยกังวลใจบอกอ้าวแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบผู้เสียหายเขายืนยันนะว่าต่อให้ตายยังไงก็ต้องมีคนรับผิดชอบให้เขานะเนี่ยครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพจ Facebook ซอเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีกลุ่มผู้เสียหายที่อ้างว่าตนเองนั้นได้รับผลกระทบจากการซื้อขายรถกับเต็นท์รถมือ2ลุงเจ้ยภูเก็ตเป็นเต็นท์ดังนะฮะเต็นท์ดังคุณผู้ชมครับโดยระบุแบบนี้ฮะบอกว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพราะขณะนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากทยอยออกมาร้องเรียนนะฮะมูลค่าความเสียหายเนี่ยพุ่งไปหลายล้านแล้วผู้เสียหายหลายรายก็อ้างบอกว่าได้มีการทำสัญญาซื้อขายรถยนต์แล้วก็โอนเงินชำระค่ารถไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับรถหรือว่าเล่มทะเบียนตามที่ตกลงเอาไว้บางรายเนี่ยไม่ได้รับทั้งรถแล้วก็เล่มทะเบียนนะฮะอีกทั้งยังไม่สามารถที่จะขอเงินคืนได้ด้วยครับ
1: ค่ะคือปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่โอนเงินไปซื้อรถก่อนที่ลุงเจ้ยจะเสียชีวิตอะค่ะหลังจากที่ลุงเจ้ยเสียชีวิตก็เลยทำให้กระบวนการต่างๆมันหยุดชะงักไปแล้วผู้เสียหายก็ไม่สามารถจะติดต่อกับคนที่เกี่ยวข้องได้แล้วก็ได้รับการปฏิเสธความรับผิดชอบด้วยหลายคนบอกว่าตามเรื่องนี้ด้วยตัวเองมานานผู้เสียหายต้องการทราบว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกับเงินที่เขาจ่ายไปแล้วแล้วจะมีแนวทางในการเยียวยาแก้ปัญหาให้ยังไงอย่างเราได้คุยกับคุณออฟอะค่ะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าตัวเองประมูลรถมินิมาเป็นมินิคูเปอร์ไฟฟ้าจากเต็นท์ของลุงเจ้ยเนี่ยแหละ 570,000 บาท
0: นะ
1: รู้จักกับเต็นท์ของลุงเจ้ยผ่านทาง Facebook คือ Facebook ของลุงมีคนติดตามเยอะมีรถอยู่ในเต็นท์หลากหลายรุ่นมันดูน่าเชื่อถือมากแล้วก็คิดว่าการประมูลรถจากเต็นท์ของลุงเจ้ยไม่น่าจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นค่ะ
0: มันประมูลกันยังไงพี่หมวย
1: เห็นในนี้ค่ะเหมือนในนี้แล้วก็มีราคามาแล้วก็เหมือนพิมพ์ราคาเข้าไปพิมพ์ใต้โพสต์
0: พิมพ์ใต้โพสต์ว่าเท่านี้เท่านี้เท่านี
1: ้ค่ะ
0: ใครได้ใครสูงใครให้เงินสูงก็ปิดไป
1: ก็จะได้รถไป
0: ปิดไปแต่ปรากฏว่าโอนเลยแต่รถไม่ได
1: ้ค่ะ
0: โอ้เคยเห็นแต่เขาประมูลพระเคยประมูลพระไม่เคยเห็นประมูลรถ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะโอ้ตายแล้วแล้วปรากฏว่าบางคนเนี่ยพอเขาซื้อไปคุณผู้ชมจ่ายเงินไปแล้วปรากฏลุงเจ้ยท่านเสีย
1: ค่ะ
0: แล้วลุงเจ้ยเสียชีวิตอ้าวแล้วผู้เสียหายบอกอ้าวแล้วยังไงอ่ะผมโอนเงินไปแล้วรถก็ไม่ได้อ่ะเล่มก็ไม่ได้เนี่ย
1: ใช่ค่ะก็เลยออกมาร้องเรียนนะคะคืออยากจะหาคนที่เกี่ยวข้องให้มารับผิดชอบแล้วตอนนี้ผู้เสียหายก็เริ่มออกมาเรื่อยๆหลังจากที่มีคนออกมาโพสต์นะคะคือทุกคนอยากได้เงินคืนนะคะนี่อันนี้เป็นกรณีของมินินะคะ
0: ยังมีอีกไหมพี่หมวย
1: มีอีกค่ะยังมีคุณพอชค่ะไปประมูลรถซีวิกในราคา 137,000 บาทจากเต็นท์ของลุงเจ้ยเหมือนกันโดยบอกว่าคือตัวเองเป็นคนภูเก็ตได้ยินชื่อเสียงเต็นท์รถของลุงเจ้ยมานานน่าเชื่อถือรถเยอะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยคนเชื่อมั่นมากปิดประมูลไป8พฤษภาคมโอนเงินเลย9พฤษภาคมค่ะตอนที่ประมูลตัวของคุณพอชบอกว่าเขาอยู่กรุงเทพทำให้ไม่ได้เดินทางไปดูรถคันจริงแต่มันมีความเชื่อมั่นก็โอนเงินให้ครบจำนวนโอนเกินด้วยเนื่องจากปิดประมูลอยู่ที่ 138,000 แต่ว่าแอดมินคิดเลขผิดให้โอน 147,000แล้วตัวเองไม่ได้ตรวจสอบก็โอนไป 147,000 นะคะคือแอดมินเขามีเทคนิคในการเด้งเร้าให้มีการรีบโอนด้วยก็เลยรีบโอน

0: อยากได้รถคันนี้มากทีนี้พอลุงเจ้ยเสียชีวิตอะค่ะคุณพอชบอกว่าตัวเขาก็เดินทางไปร่วมงานศพด้วยเห็นศพลุงเจ้ยในวันรดน้ำยืนยันว่าลุงเจ้ยตายจริงแม้ลุงเจ้ยจะตายไปแล้วแต่ว่ามองว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเต็นท์รถก็ควรจะรับผิดชอบด้วยในมุมของเขาเป็นผู้เสียหายตอนนี้อยากจะขอเงินคืนถ้าไม่ได้เงินก็อยากได้รถคันนี้ค่ะซีวิกที่ประมูลไปอยากได้รถมา
1: เดี๋ยวนี้เรื่องนี้ก็จะมาออกขนกระแสกันนะครับก็มาอยากได้ความเป็นธรรมสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คนนั้นคือคุณกุ๊กนะคุณกุ๊กนี่โดนเงินเหมือนกันเหรอ
2: เป็นรถที่เอาไปฝากไว้แต่ไม่ได้คืนค่ะแล้วก็มีเงิน
1: คุณเป็นอดีตผู้จัดการเต็นท์ของลุงเจ้ยเขาใช่ไหมคุณร่วมทำผิดด้วยหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ค่ะ
1: คุณปอฟอกตัวหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะไม่
1: ไม่ใช่นะ
2: ช่วยลูกค้ามาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วค่ะ
1: คุณกิ๊กข้างๆกระเถิบออกเลยบอก
0: ใช่ใช่
1: เห็นกระเถิบออกเลยนะคุณกิ๊กคุณโดนเหมือนกันใช่ไหม
3: โดนครับ
1: คุณโดนไปเท่าไหร
3: ่340,000ครับ
1: มูลค่าความเสียหายตัวนี้มันเยอะมากแค่ไหนเนี่ย
3: ในกลุ่ม
4: หลายสิบล้าน
2: ถ้ารวมนายทุนด้วยก็ร้อยกว่าล้านค่ะ
1: ร้อยกว่าล้านคือวันนี้คุณไม่รู้จะทำยังไงกัน
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเงินจ่ายไปแล้วแต่รถไม่ได้เล่มก็ไม่ได้
3: ครับ
1: โอ้อ้าวโอเค
0: ค่ะ
1: ตามนั้นเดี๋ยวไปคุยกันที่ฝั่งขนกระแสแล้วกันเนาะอยากให้ลองดูนะครับคนที่ชอบประมูล
0: อ
1: ะไปดูอันนี
0: ้
1: คนชอบประมูลต้องไปดูอันนี
0: ้ค่ะ
1: บางครั้งเนี่ยแหมมันลำบากนะคือพอประมูลไปจ่ายตังค์ไปปุ๊บก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปเอารถมาเขาอยู่ภูเก็ตไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวกะเดี๋ยวไปเอานะจ่ายไปนะเดี๋ยวปรากฏว่าคนรับประมูลตาย
0: ค่ะ
1: ตายจะทำไงวันนี้เคยทวงถามกับทายาทเขาไหม
2: เขามีกรรมการค่ะ
3: บริษัท
2: กรรมการไม่ใช่คนตายค่ะ
1: แต่กรรมการไม่คืน
2: ย
1: ัง
2: มีชีวิตอยู่ค่ะ
1: เขาคืนเงินไหม
3: ไม่คืนคร
1: ับ ไม่คืน
5: ไม่ได้ครับ
1: รถน่ะ
2: หลังจากที่เขาตายเขาก็มีการขายทรัพย์สินแต่เขาก็ไม่คืนเงินให้ผู้เสียหายนะคะไม่รู้เงินไปไหน
1: โอ้ยตายแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยพอคุยปุ๊บส่งเข้ามาแล้วบอกขอวาร์ปน้องกุ๊กหน่อยเป็นทุกคนเลยเนาะเวลาผู้หญิงมาออกรายการเนี่ย
0: ค่ะ
1: เอาพักก่อนไหม
0: แต่น้องกุ๊กเขาน่ารักจริงค่ะ
1: พักนะพักนะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
7: เมื่อคืนเอี่ยมพะลึง
8: คิดว่ามีแบ็คดีมีเมียรวยแล้วจะเดินกลางในบริษัทได้เหรอวะ
7: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยมีอีกหลายอย่างที่ทำแล้วอ่ะเราจะดูรักกันในสายตาคนอื่นนะ
9: งั้นก็ทำให้หมดเลยสิ
10: ยินดีนั่นเกลียดแม่จะตายไป
11: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
12: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เลิกเล่นละครได้แล้วผมรู้นะว่าพวกคุณ2คนเนี่ยทำอะไร
15: เจอตัวสักทีนะอีนางเด็กบ้า
16: เพื่อนฉันอยู่ไหน
17: คนบ้า
18: ไอ้ลูกบ้าโกหกแม่ทำไม
19: นี่แหละจุดอ่อนของมัน
0: อยากให้แม่อยู่ปลอดภัยแล้วก็ขนเงินทั้งหมด10ล้านมาแลกตัวแม่อยู่ไป
12: เกมโกงเกมคืนนี้20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีฟผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติแผ่นหนากรอบเต็มคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: ค่ะ
1: นะครับมา
0: วันอาทิตย
1: ์สนับสนุนหน่อยการตลาด
0: ค่ะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ28มิถุนายนค่ะจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา

0: กต.ชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะร่วมกำหนดอนาคตเมืองทุกคะแนนเสียงมีความหมายทุกการตัดสินใจของคุณคือพลังสำคัญในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่โปร่งใสและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นสามารถไปตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งของท่านล่วงหน้าได้ที่แอป Smart Vote ค่ะเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้โดยมีหมายเลขประจำตัว13หลักพร้อมรูปถ่ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดนะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาก็สามารถโทรได้ที่สายด่วน1444คิดก่อนแชร์ค่ะ
1: เลือกคนที่ใช่เลือกเมืองที่ชอบเลือกอนาคตที่เราต้องการนะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะฮะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 17:00 น.นะครับณหน่วยเลือกตั้งของท่านเลยไปร่วมกำหนดอนาคตเมืองของเราด้วย1สิทธิ์1เสียงของคุณนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่นะฮะนี่นะครับก็หลายคนก็เตรียมรอ
0: ค่ะ
1: เตรียมรอที่จะไปเลือกอยู่แล้ว
0: หวยกับพี่หนุ่มในฐานะคนกรุงเทพก็เตรียมแล้วค่ะ
1: ไปนะครับ
0: ค่ะ
1: อ้าวโอเคก็คุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับภาครัฐและภาคเอกชนต่างร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศและโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับก็ให้ความสำคัญครับกับการช็อปเพื่อความคุ้มค่าเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับ
0: Index Living Mall ค่ะเข้าใจในสถานการณ์และผู้บริโภคในยุคนี้นะคะจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกครอบครัวที่กำลังวางแผนแต่งบ้านหรือกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่เข้าบ้านด้วยการจัดงานนี้ค่ะ Index Living Mall Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีแบบครบทั้งบ้านทุกสาขาลดราคาสูงสุด 70% ค่ะในงานรวมสินค้าให้เลือกหลากหลายมากนะคะทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของใช้ในบ้านและของแต่งบ้านมีตั้งแต่โซฟาเตียงที่นอนโต๊ะตู้เรียกว่าครบจบทุกโซลูชันเพื่อคนรักบ้านก็เป็นจังหวะที่ดีสำหรับท่านใดที่กำลังเตรียมซื้อของเข้าบ้านนอกจากมีสินค้าให้เลือกครบยังได้สินค้าราคาสุดคุ้มช่วยประหยัดงบได้มากขึ้นงานลดล้างสต็อกเคลียร์สินค้าครั้งใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะคะใครที่มีลิสต์ของที่อยากได้อยู่แล้วช่วงนี้แนะนำค่ะว่าอย่ารอช้ายิ่งไปเร็วก็ยิ่งมีโอกาสได้เจอของที่ถูกใจในราคาสุดพิเศษค่ะกับงานนี้ Index Living Mall Clearance Sale ลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันนี้ถึง3สิงหาคมที่ Index Living Mall ทั้ง35สาขาทั่วประเทศค่ะและวันนี้ค่ะทาง Index Living Mall ขอมอบของขวัญเป็นร่มกอล์ฟ2ชั้นมูลค่า550บาทมาแจกให้กับท่านผู้ชม20ท่านแรกที่สามารถสแกนลงทะเบียนตาม QR Code มีแจกร่มนะคะเป็นร่มกอล์ฟ2ชั้นมูลค่า550บาทค่ะท่านผู้ชม20ท่านแรกสามารถสแกนลงทะเบียนตาม QR Code
1: นี่
0: เดี๋ยวขึ้น QR Code ให้ดูค่ะ
1: น่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะหัวมุมขวาม
0: ือนะ
1: ลมสองชั้นใช่ไหมนะขวามือข้างล่าง
0: งานนี้ต้องไปนะคะ Index Living Mall Clearance Sale ค่ะลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับอยากกินเบอร์เกอร์คิงไหมฮะเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเขาจัดโปรแรงนะครับกับ Whopper เบอร์เกอร์ระดับไอคอนิกนะฮะที่หลายคนนั้นชื่นชอบครับด้วยจุดเด่นของเนื้อวัวย่างด้วยไฟครับที่ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัวและความฉ่ำที่อร่อยไม่เหมือนใครนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นี่เขาลดราคานะครับ 50% จาก179บาทตอนนี้เขาลดนะครับเหลือ89บาทแล้วเรียกว่าคุ้มมากๆนะฮะสำหรับคนที่อยากลองหรือว่าคนที่เป็นแฟนวอปเปอร์อยู่แล้วนะครับโปรโมชั่นนี้ครับมีตั้งแต่วันที่26มิถุนายนนี้จนถึง2กรกฎาคมนี้นะครับที่เบอร์เกอร์คิงทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งไอเทมที่น่ารักมากๆนะครับสำหรับสายสะสมกับหมอนวอปเปอร์ซุกมือได้นี่ไปไหนละหน่อยหมอนหนุนหนุนนะฮะนี่นะฮะเป็นหมอนวอปเปอร์สุดคิ้วนี่ที่สามารถสอดมือเข้าไปได้นะครับคุณผู้ชมครับซุกอ่ะคนที่ชอบซุกอ่ะซุกได้เลยนุ่มน่ากอดสุดๆนะครับในราคา399บาทคุณผู้ชมสำหรับวอปเปอร์พร้อมกับหมอนซุกมือนะครับหรือว่า499บาทสำหรับชุดสุดคุ้มวอปเปอร์พร้อมกับหมอนซุกมือนะครับใครอยากได้ต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะว่า

0: มีกำหนดถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นหรือจนกว่าสินค้าจะหมดรีบไปคว้ากันก่อนนะฮะน้องจะไปซุกมือคนอื่นนะครับนี่ฮะเบอร์เกอร์คิงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพนะอย่าลืมนะ
1: ค่ะ
0: นี่แบบนี้มีให้ดูหมอนฮอปเปอร์เวลาเย็นปุ๊บมันก็จะมีรูตรงนี้ซุกเข้าไปแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นี
1: ่จะได้อุ่น
0: ๆก็จะเป็นเหมือนมือโดเรมอนอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยซุกเนี้ยเนี่ยบางคนไม่มีที่ซุกไงก็ซื้ออันเนี้ยหมอนไปซุกซะ
1: ค่ะซื้อพอมเบอร์เกอร์ด้วย
0: นี่นะ
1: ค่ะโหแต่วอปเปอร์ลดเยอะมากเลยค่ะพี่หนุ่ม 50% 179เหลือ89
0: นะ
1: ค่ะพรุ่งนี้นะคะวันนี้มาบอกไว้ก่อนจะได้เตรียม
0: 50%
1: 50% วันก่อนหมูซื้อให้ลูกชายยัง179อยู่เลย
0: วันนี้ลดแล้ว
1: ค่ะวันนี้ลูก
0: พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็ไปกิน
1: 170
0: ไปกิน179ก่อน
1: วันนี้บอกลูกยังไม่ให้กิน
0: แล้วก็
1: พรุ่งนี้จะให้กิน89บาท
0: พรุ่งนี้89บาท 50% 7วันเท่านั้น
1: ค่ะ
0: นี่เขาเอามาให้ลอง
1: เดี๋ยวจะกินทุกวันเลยค่ะ
0: เอามาให้ลองกินก่อน
1: ค่ะ
0: จะได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้ว
1: พี่หนุ่มต้องพ่วงหมวยไปด้วยนะคะค่ะ
0: อร่อยจริงนะ
1: ใช่ๆค่ะ
0: เวลาที่แบบว่าได้อ่านข่าวแล้วมีอะไรให้กินรู้สึกแฮปปี้มากเลย
1: ค่ะ
0: หนูกินดิ
1: ได้ค่ะเราจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะ
0: กินธรรมดาไม่ค่อยได้กินอะไรก่อนทำงานหรอกจริง
1: ๆค่ะ
0: เวลาพักก็จะได้ยินเสียงมาพี่หมวยอะไรเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ
1: พี่หนุ่มแกะถุงก็แกะถุงขนม
0: กินนิวนี้ไม่มีอะไรให้กินเลยตรงเนี้ย
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: ได้กินนะถูก
1: โอ้179
0: พรุ่งนี้
1: เหลือ89แล้วเป็นตัวซิกเนเจอร์คือถ้าคนที่เป็นสายเนื้อค่ะไปแล้วต้องสั่งเลยวอปเปอร์ค่ะถ้าหมวยพูดอีกหมวยได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะพี่หนุ่มนี่หนุ่มเคี้ยวนานๆ
0: โอเคนะฮะก็เบอร์เกอร์คิง
1: ค่ะ
0: โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้โหนกระแสเป็นเนื้อเรื่องราวของเต้นรถลุงเจ้ยนะฮะคุณผู้ชมผมอยากให้ดูผมบอกเลยว่าเรื่องมันซับซ้อนเพราะอะไรรู้ไหมรถเนี่ยมันมีจริงรถมีจริงเล่มมีจริงคนซื้อมีจริงคนขายมีจริงแต่ทีเนี้ยประเด็นคือพอเขาจ่ายเงินซื้อรถเนี่ยระหว่างที่รอเตรียมส่งหรือรอเขามาเอาไปปรากฏลุงเจ้ยเนี่ยท่านตายก่อนพอตายเสร็จปุ๊บรถไปไหนคุณผู้ชมครับผมได้ยินมาว่ารถเนี่ยในทุนที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเต็นท์รถบางเต็นท์เนี่ยกลับไปยึดเข้ามา
1: โอ้ทางที่เราจ่ายเงินไปแล้ว
0: ใช่มันก็เลยทำให้ทางฝั่งของตัวคนที่เขาซื้อเนี่ยไม่ได้รถ
1: ค่ะ
0: รถเหล่านั้นน่ะก็เลยถูกส่งต่อมาอยู่ที่ในทุนเพราะลุงเจ้ยก็เหมือนกับก็มีในทุนด้วยเหมือนกัน
1: แล้วเราไปตามหาในทุนเพื่อจะเอารถ
0: ตามก็เดี๋ยวต้องไปดูว่ารถเนี่ยมันเป็นชื่อใครถ้าเป็นชื่อในทุนคนซื้อก็ซวยเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไงในทุนก็ต้องไปดูว่ารถเป็นชื่อใครถูกไหมพี่ตุ๋ยต้องดูว่ารถเป็นชื่อใครใช่ไหม
2: รถเป็นชื่อใครแล้วก็คนนั้นเป็นเจ้าของเขาถึงจะมีการโอนซื้อขายได
0: ้แต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องมีคนรับผิดชอบ
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวไปฟังนะฮะว่าใครจะต้องรับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: โอเคเพราะว่าเขามีกรรมการด้วยเพราะลุงเจ้ยเนี่ยเป็นเจ้าของแต่มีกรรมการคนอื่นๆอยู่ในเต็นท์ลุงเจ้ยและเต็นท์เนี่ยดังมากด้วยลุงเจ้ยภูเก็ตเนี่ยนะฮะส่วนผมก็ไปกินอาหารที่ภูเก็ตหลายครั้งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันจริงลุงเจ้ยเนี่ยดัง
1: ค่ะ
0: อะไรกะให้กินอะไรกะ
1: เบอร์เกอร์คิง
0: อ๋อเขาบอกเอาเบอร์เกอร์คิงมาให
1: ้ค่ะ
0: นะตามนั้นนะครับคุณผู้ชมครับไปกินเบอร์เกอร์คิงนะแล้วก็สำหรับลูกค้าอยากให้เรารีวิวอะไรก็ติดต่อเข้ามาได
1: ้ค่ะกินเบอร์เกอร์คิงแล้วก็กรุงเทพกับพัทยาก็อย่าลืมไปเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้ใครที่ต้องการของเข้าบ้านก็ Index Living Mall
0: ถูกต้อง
1: มีรถเยอะค่ะ
0: ได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอเคเวลาหมด
1: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: คุณผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมบอกเลยมันเป็นกระแสที่บางๆมากเลยมันไม่ได้แบบเป็นข่าวที่มันโด่งดังอะไรมากแต่ว่าทางเพจของอะไรนะซอเปาเนี่ยนะเขาลงเอาไว้ก็ผมก็ไปดูกันมากับทางทีมงานก็น่าสนใจคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องที่มันแบบดูซับซ้อนเหมือนกันแต่ก็ถามว่าซับซ้อนมากไหมมันได้มุมข้อกฎหมายอ่ะมันได้รู้อ่ะว่าชีวิตคุณจะต้องทำไงต่อไปถ้าคุณชอบประมูลของกันต้องดูเรื่องนี้เรื่องนี้ผู้เสียหายเขาประมูลรถกันคุณผู้ชมครับแล้วไปประมูลกับทางเต้นรถลุงเจ้ยซึ่งเขามีเว็บอยู่หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าจ่ายเงินเรียบร้อยนะฮะแต่เล่มยังไม่ได้รถยังไม่ได้ปรากฏว่าลุงเจ้ยตายก่อนแล้วทำยังไงอ่ะรถอยู่ที่ไหนเขาบอกโอ้โหไปตามหารถกันนู่นนะรถโดนส่งไปอยู่กับนายทุนแล้วคุณผู้ชมเขาก็เลยไม่รู้ทำยังไงกันก็เลยหาคนช่วยนะฮะมูลค่าความเสียหายเขาบอกเลยนะว่าคิดคร่าวๆเนี่ยเป็นหลักหลายสิบล้านจนไปถึงแตะร้อยล้านเลยคุณผู้ชมวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางฝั่งของตัวอดีตผู้จัดการเต็นท์รถลุงเจ้ยภูเก็ตนะฮะคุณกุ๊กนะฮะมานั่งอยู่กับเรานะครับมีคุณกิ๊กนะฮะเป็นคนที่ประมูลรถไฟฟ้า 300,000 ไม่ได้รถนะฮะมีคุณพอชนะครับประมูลไปเหมือนกันไม่ได้รถเหมือนกันนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้คุณออฟนะฮะก็ประมูลเหมือนกันไม่ได้รถมานั่งกับเราเหมือนกันสวัสดีคุณออฟนะแล้วก็พี่ตุ๋ยพรศักดิ์นะสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับโอ้ยเรื่องนี้มันซับซ้อนนะพี่ตุ๋ย
2: ซับซ้อนเพราะว่าคร่าวๆเมื่อสักก่อนเข้ารายการคุยกับน้องเขาว่ามีการประมูลมีการโอนเงินเข้าบริษัทเป็นอีกบัญชีนึงไม่ใช่ลุงเจ้ยโดยตรง
0: อ้าว
2: แล้วลุงเจ้ยเสียชีวิตอีกอย่างเงี้ยครับ
0: อ่ะโอเคงั้นมาถามกุ๊กกุ๊กนี่เป็นอดีตผู้จัดการเต้นรถลุงเจ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: ทำอยู่เขานานไหม
3: ตั้งแต่ก่อนโควิดเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ออกไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เพิ่งเข้ามาดูที่ภูเก็ตประมาณสัก7 เดือนที่ผ่านมาก็ที่ทำคลิปวิดีโอที่ทุกคนได้เห็นกันขายรถอะค่ะ
0: ครับ
3: ก็ประมาณ7 เดือนที่ผ่านมาม
0: ีคลิปก็ไหมคลิปที่เขาขายรถมีไหม ถ้ามีก็เปิดได้นะโอเคแล้วมีไหมมีป่ะ
3: ไม่ได้ส่งให้
0: ไม่ได้ส่งให้นะ อันนี้คืออะไร
3: อันนี้คือคลิปก่อนที่แกจะเสียค่ะ
0: อันนี้ลุงเจ้ยใช่ไหม
3: ใช่
0: อันนี้คือวิธีของแกเขาทำยังไงอ่านได้บอกสิ
3: ก็
0: ไลฟ์
3: ขายรถปกติค่ะแต่ว่ามันเป็นการขายรถเร็วของเราเนี่ยจะเป็นรถประมาณว่าเป็นรถขายตามสภาพไม่มีการเก็บงานก็คือซื้อมาขายไปเพราะเราโตมาจากรถตัก
0: รถมีรถอะไรบ้างครับที่ขายกันเนี่ย
3: ก็จะเป็นตั้งแต่ญี่ปุ่นยุโรปทั้งหมดเลยค่ะ
0: มียุโรปด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ขายแพงกว่าท้องตลาดไหมหรือว่าถูกกว่าคนก็ถึงชอบกัน
3: ถูกกว่าค่ะเพราะว่าไม่ได้เก็บงานขายตามสภาพเหมือนซื้อจากลูกค้ามาแบบไหนเราก็ขายไปแบบนั้นเลย
0: แต่อย่าง
3: น
0: ี้อย่างนี้เหรอ
3: ใช่ค่ะอันนั้น
0: อย่างนี้นะขายตามสภาพแล้วใครจะไปขับว่าอย่างเงี้ย มีคนซื้อเหรออย่างนี้ถามจริง
3: อันนี้จะเป็นโซนที่เป็นรถน้ำท่วมตอนที่ไปช่วยน้ำท่วมค่ะไม่ได้ขาย
0: อ๋อไม่ได้ขายอันนี้ไม่ได้ขายนี่ถ่ายแล้วถ่ายทำไมเนี่ย
3: มันจะมีคือซื้อมาแล้วก็คิดว่าจะเอามาแยกทำอะไรเพราะว่าคือรถอะค่ะมันสามารถขายอะไรได้ด้วยอะไร
0: ขายอะไรอย่างเช่นล้อมงล้อแม็กบางทีแบบจะเอาประตูข้างเดียวรถชดอะไรเงี้ยก็ไปใช้ได้ไฟเฟิงนานๆถูกไหม
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: โอเคคุณอยู่เขานานกี่ปี
3: ก็ประมาณ5 ปี 6 ปี
0: โอเคอ่ะผมถามนิดนึงสมมุติว่าอย่างรถคันนึงเนี่ยเป็นมีรถเบนซ์ไหม
3: มีค่ะ
0: อ่ะสมมุติเบนซ์คันนึงเนี่ยเอาเป็นรุ่นอะไรดีอะG มีป่ะ G class มีป่ะไม่มีมั้ง
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก C220
0: อ่ะ C220ราคาท้องตลาดเท่าไหร
3: ่โอ้รถเบนซ์ไม่ค่อยชำนาญเลยค่ะ
0: อ้าวรถที่อยู่ทาง
3: ญี่ปุ่น
0: อ่ะญี่ปุ่นมีอะไรอ่ะ Civic Accord
3: สมมุติว่าเป็นพวก
0: Toyota อะไรนะ
3: Yaris
0: ราคาตลาดเท่าไหร่
3: ถ้าเป็นปี

0: 56ก็จะอยู่ประมาณถ้าราคาขายก็จะอยู่ประมาณ 300,000 กลาง
1: ๆราคาขายข้างนอกนะ
0: ข้างนอก
1: อ่า30 350,000
0: ค่ะสมมุติว่าเราซื้อตัดมาสัก 290,000 อย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่า 200,000
0: เราไม่เก็บงานเราเอากำไรแค่ 20,000 300,000 300,000 แล้วก็ขายเลย
1: อ๋อก็ประมาณแบบนี
0: ้อ๋อนะ
1: แล้วเราไปประมูลก็คือประมูลยังไง
0: ถ้าเป็นประมูลนี่หนูไม่ทราบค่ะมันเป็นออนไลน์หนูไม่ได้อยู่ในออนไลน์
1: อ่ะงั้นผม
0: ขายหน้าร้าน
1: ผมมาถามทางนี้ก่อนคุณกิ๊กเวลาเขาประมูลเขาประมูลยังไงเวลาเขาประมูล
2: เขาก็จะโพสต์ลงในเพจนะครับในเพจของลุงเจ้ภูเก็ตเลยแล้วก็บอกว่าคันนี้เปิดประมูลตั้งไว้ที่ 300,000 ปิดประมูล 16:00 น.
1: เขาเปิดไว้เลย
2: ครับ
1: 300,000นะคันนี
2: ้ครับ
1: ปิดประมูล 16:00 น.
2: ครับ
1: ใครจะเอาก
2: ็มาพิมพ์ราคา
1: พิมพ์ราคาเราก็จะเห็นว่าคนอื่นพิมพ์มาถูกไหม
2: ใช่ครับก็จะมีในนั้นก็จะมีรายละเอียดรถรูปรถวิดีโอรถต่างๆ
1: เรามีภาพให้ดูไหมเออบางทีไม่ต้องให้เรียกก็ได้เปิดขึ้นมาเลยเอ้านี
2: ่ครับก็ประมาณนี
1: ้อันนี้เป็นมินิ
2: ครับ
1: นี่นะมินิไฟฟ้าปี2021ไมค์ 70,000 นี่มันขับไปไหนกันวะเนี่ยไมค์ 70,000 โลนะเปิดอยู่ที่499999ใส่ราคาใต้ภาพนะคะอันนี้คุณเขียนไว้เหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะแอดมินค่ะ
1: ไม่ใช่คุณนะนี่นะข้างล่างก็ป่านนี้ยังไม่ได้รับรถเลยครับอ้าวนี่มีคนมาทวงรถนะ
3: ครับผมเอง
1: นี่คุณไปทวงนะนี่คุณได้คันนี้เหรอ
3: ใช่ผมประมูลได้คันนี้ไป
1: เอาคุณประมูลได้คันนี้
3: ครับผม
1: นี่เขามาใส่เนี่ย507
3: ใช่ผมประมูลราคาสุดท้ายได้507ครับเนี่ยผ่านมาเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้รถเลย
1: แล้วอันนี้ 501,000 นี่คุณว่าไม่ใช่ใช่
3: ไม่ใช่ครับ 501,000 เป็นท่านอื่น
1: ก็เป็นท่านอื่นก็ถ่ายประมูลกันแบบนี
3: ้
1: นี่เราให้ดูก่อนว่าเขาประมูลกันแบบนี
3: ้ใช่ๆอ๋อ
1: เข้าใจ
4: ผมอยากรู้ว่าคนประมูลแต่ละคนที่เข้าไปประมูลทุกคนเห็นราคาด้วยกันหมดพร้อมๆกันใช่มั้ย
1: บางคนเห็นหมดเลย
3: เห็นทุกคน
1: สมมุติพี่ตุ๋ยลงไปอย่างเงี้ย 500,000 ผมโอ้โห 500,000 ผม 502,000 ผมใส่ 502,000 เลยอยากได้ 503,000 ตุ๋ยก็ใส่ 503,000 ผม 505,000 อยู่ที่ใครจะสู้
3: ใช่ครับก็ถึงเวลาปิดสุดท้าย4โมงใครได้ราคาสูงสุดไปก็คนนั้นได้ไปครับ
1: ของคุณเป็นมูลรถอะไรมา
2: ออร่ากูดแคทครับ
1: ออร่ากูดแคท
2: ครับ
1: นะสีเขียว
2: สีฟ้าครับ
1: สีฟ้าสีฟ้าคุณประมูลเขาเปิดมาเท่าไหร
2: ่เปิดมา
1: คุณมีรูปมาไหมทีมงาน
5: นี่คร
1: ับ เปิดมาสิทีมงานออร่ากูดแคทเนี่ย
2: นี่ครับเป็นต
1: ัวเฮ้ยนี่ออร่าเหรอ
2: ใช่ครับอันนี้ก็มีรายละเอียดครับในอันนี้ที่ผมทักไปสอบถามในแชทแล้วรายละเอียดรถคันนี้ก่อนที่จะไปใส่ราคาประมูลนะครับ
1: อ๋อเขาจะทิ้งแล้วคุณมีไอ้แคปไอ้ที่เขาลงประมูลได้ไหม
2: มีนะครับ
1: มีคุณส่งให้ทีมงานยังมีแค่นี้คุณส่งมาให้แค่นี้ที่หลังทีมงานฝากขอเขาเยอะๆเลยนะเพราะมันจำเป็นต้องใช้เอาแล้วยังไงต่อนะคุณเล่าก่อนเลย
2: ก็คือแล้วผมก็ไปใส่ราคาก็ดูว่าเขาใส่กันประมาณเท่าไหร่ของผมมาไปจบที่340,000
1: บาท
2: ครับ
1: รถออร่ากูดแคทรุ่นนี้ออกมาเนี่ยมันประมาณ900,000ถึงล้านสองนะ
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: 900,000ถึงล้านสองแต่พอเขามาขายเนี่ยเหลือประมาณ300,000
2: ใช่ครับ340,000
1: นี่ปีอะไรรถปีอะไร
2: ปีถ้าไม่ผิด2021ครับ
1: 2021นะโอ้ไม่กี่ปีเอง
4: 4ปีครับ
1: 4ปี
4: 4 5ปี
1: คุณไปประมูลได้มาในราคา
2: 340,000ครับ
1: 340,000บาท
2: ครับ
1: พอได้เสร็จแล้ววิธีการต่อไปต้องทำยังไงเขาจะปิดตอนเย็น
2: ปิดตอน4โมงเย็นครับ
1: 4โมงเย็นพอ4โมงเย็นปุ๊บคุณก็จะเข้าไปดูแล้วว่ามีใครประมูลคุณต้องนั่งเฝ้าอยู่หน้าจอไหม
2: เขาจะโทรมาบอกเลยว่าคุณได้รถนะคุณประมูลเป็นราคาสุดท้ายก็ผมก็เข้าไปเช็คดูโอเคผมเป็นคน
1: แล้วมันก็ต้องมีคนเข้าไปปั่นราคาดิ
2: ก็เป็นไปได้ครับแต่เราก็ดูราคาที่มันสมเหตุสมผล
1: คือคำว่าปั่นราคาคือหมายความเขาอาจจะหาคนอื่นเข้าไปพิมพ์ก็ได้
2: ใช่ครับ
1: สมมติว่าคุณลงไป340,000ถ้าเขาอยากจะได้มากกว่า340,000ก็จะมีคนไปพิมพ์350,000
2: ใช่ครับ
1: ถูกป่ะ350,000คุณไปเห็นเสร็จปุ๊บเอาคุณอยากได้คุณก็ใส่360,000แต่ถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วมีคนใส่350,000แล้วมันเป็นคนของเขา
2: ครับ
1: เขาอาจจะแบบลักไก่โทรหาคุณให้คุณได้นะตกลงคนนั้นเขาสละสิทธิ
2: ์ครับ
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: คุณก็ต้องได้เป็นราคา340,000
2: ครับ
1: แล้วมันจะเอาราคาแน่นอนตรงไหน
2: ก็เรารับได้ในราคานั้นที่ผม
1: คือยอมยินยอมเพราะฉันจบราคานี
2: ้ครับ
1: 340,000
2: ครับ
1: คุณได
2: ้ครับ
1: จากนั้นทำยังไงต่อ
2: ก็จากนั้นก็แอดมินก็จะทักมาว่าคุณได้นะขอบัตรประชาชนเพื่อทำสัญญาขออันนั้นคือเรารู้รายละเอียดรถแล้วทีนี้ก็จะให้ชำระเงินครับผมก็โอนเงินในวันนั้นเลย
1: โอนหมดเลยเหรอ
2: โอนหมดเลยในวันนั้นเลย
1: เหรอ
2: ใช่ครับ
1: มันผ่อนได้ไหม

0: ผ่อนได้ครับจริงๆจัดผ่อนได้แต่ว่าจริงๆผมตั้งใจซื้อสดไงนะครับ
1: อ๋อโอเคอ่ะ คุณตกลงคุณโอนเงินไปเลยนี่นะตามที่คุณโอนถูกไหม
0: ครับ2บัญชี2รอบ
1: คุณโอนเข้าที่บริษัทนะ
0: ใช่ครับบัญชีบริษัท
1: ไม่ได้เป็นการโอนตรงให้กับทางฝั่งของตัวลุงเจ้ยใช่ไหม
0: ใช่ครับเข้าบริษัทครับ
1: เป็นบริษัทของแล้วมีชื่อลุงเจ้ยอยู่ในบริษัทไหมคุณเช็ค
0: ผมมาเช็คทีหลังไม่มีครับ
1: ไม่มีชื่อลุงเจ้ย
0: ครับ
1: งงละบริษัทเนี่ยมันชื่อไอ้ร้านเนี่ยเพจนี่ชื่อลุงเจ้ยเต็นท์รถภูเก็ต
2: ชื่อเดอะคาร์แกลเลอรี่ค่ะมันมี2บริษัทเดอะคาร์แกลเลอรี่ภูเก็ตกับเดอะคาร์แกลเลอรี่กับ
1: ไม่เอาชื่อเพจเ
2: พจลุงเจ้ยภูเก็ตค่ะ
1: ชื่อเพจลุงเจ้ยภูเก็ตถูกไหม
2: ใช่
1: แต่ว่าเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าไอ
2: เข้าบริษัท
1: 2บริษัทนี้
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคพูดโอนเข้าไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อ
0: หลังจากนั้นเขาก็นัดว่าประมาณ1อาทิตย์ไม่เกิน1อาทิตย์อ่ะครับเขาจะสไลด์รถมาส่งที่บ้านครับแล้วก็ผมก็โอเคได้ครับไม่เกิน1อาทิตย์เราก็รอ
1: คุณซื้อวันที่เท่าไหร
0: ่ซื้อวันที่6ครับโอนเงินวันที่6
1: 6อะไรเดือน
0: 6พฤษภาคม
1: 6พฤษภา
0: 2569ปีนี้ครับ
1: 69นะโอเคคุณโอนเงินเมื่อไหร
0: ่โอนเงินวันที่6เลยครับ
1: อ๋อโอน6เลยนะอ
0: ๋
1: อเพราะตกลงเสร็จคุณต้องจบปิดวันนั้นเลย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่โอนวันนั้นคุณก็จะไม่ได้รถแล้ว
0: ใช่ครับ
1: คุณโอนเงินไปเสร็จปุ๊บ 340,000 แล้วเขาอีก1อาทิตย์ถูกไหม
0: เขาบอกไม่เกิน1อาทิตย
1: ์7 8 9 10 11 12 13 13คุณต้องได้รถ
0: ครับ
1: 13วินาทีคุณต้องได้รถปรากฏมามั้ย
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องปิดเล่มก่อนแล้วเราจะส่งเขาจะส่งรถให้ไม่เกิน1อาทิตย์พอ1อาทิตย์ก็ไม่มาครับผมก็มีการตามเขาบอกว่าไม่มีรถในการมาส่งครับต้องร
1: อ
0: ครับต้องรออีกไม่เกิน3วันหลังจากนั้นผมก็ตามอีกรอบนึงทีนี้เขาก็ยังบ่ายเบี่ยงว่าไม่มีรถมาส่ง
1: คุณคุยเนี่ยคุณคุยกับใคร
0: คุยกับแอดมินครับ
1: ตอนพิมพ์คุยโทรคุยไหม
0: โทรคุยครับตอนที่ตามโทรคุยครับ
1: แต่นี่พิมพ์นะ
0: พิมพ์คุยก็มีครับตามโทรก็ด้วย
1: ซึ่งตอนนั้นลุงเจ้ยังไม่ตายนะ
0: ตอนนั้นยังไม่ตายครับยังไม่ทราบว่าไม่สบายด้วยครับ
1: จากนั้นยังไงต่อพอคุณพิมพ์
0: จากนั้นพอหลังจากนั้นประมาณตามที่รอบที่2แล้วครับผมก็บอกว่าผมไม่รอแล้วผมจะให้รถสไลด์จ้างรถสไลด์มาได้เลยผมออกค่าใช้จ่ายรถสไลด์เพิ่มให
1: ้
0: ครับเขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาจะหารถสไลด์ให้ครับหลังจากนั้นอีกวันนึงผมก็ตามรอบนึงเขาบอกว่ายังไม่มีรถสไลด์ผมบอกว่างั้นเดี๋ยวผมหารถสไลด์เองแล้วก็ให้เข้าไปรับ
1: ตอนนั้นคิดหรือยังว่าเราจะไม่ได้รถ
0: รู้สึกแปลกๆแล้วครับ
1: แปลกๆแล้ว
0: รู้สึกแปลกๆแล้ว
1: เออ
0: ครับพอทีนี้เขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาเช็คทางฝั่งนั้นก่อนพอทีนี้เขาบอกว่ายังเข้ามารถไม่ได้ลุงเจ้ยไม่สบายอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นช่วงเช้าครับถึงก็ผมก็เริ่มรู้สึกแบบไม่ได้แบบนี้คือไม่น่าจะถูกต้องแล้วครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พอตอนบ่ายครับเขาโทรมาแจ้งว่าลุงเจ้ยเสียตอนนี้ยังรถออกมาไม่ได้
1: เขาแจ้งวันที่เท่าไหร่ที่บอกลุงเจ้ยเสีย
0: แจ้งวันที่15ประมาณ15ครับ
1: 15พฤษภาคมนะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคคุณซื้อรถ6จ่ายเงิน6 13ครบ1อาทิตย์คุณต้องได้รถไม่ได้คุณตามทวงบอกเดี๋ยวจะมีการส่งรถไปรับมาให้เอง
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นว่า15บอกตอนนี้ลุงเจ้ยตายแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงลุงเจ้ยตายแล้วยังไง
0: เอารถออกมาไม่ได้เพราะว่า
1: ทำไมอ่ะลุงเจ้ยทำไมอ่ะทำไมเราเอารถออกมาไม่ได้ไม่เข้าใจเอายังไงอ่ะ
0: เขาบอกว่าลุงเจ้ยตัดสินใจได้แค่คนเดียวคือ
1: ใครเป็นคนบอกคุณเนี่ย
0: เป็นแอดมินที่คุยครับเป็นเหมือนเป็นเซลล์ครับ
1: บอกลุงเจ้ยตัดสินใจได้คนเดียว
0: ครับ
1: เวรกรรม
3: ก่อนหน้านั้น
1: ต้องรอลุงเจ้ยมาเข้าฝันหรือไงล่ะ
3: ก่อนหน้านั้นคุณเคยคิดจะขอคุยกับลุงเจ้ยไหม
0: เคยขอคุยครับ
3: เขาให้คุยไหมครับ
0: ไม่ครับ
3: แล้วคนที่คุยปลายทางอ่ะเรารู้ชื่อนามสกุลเขาไหม
0: ผมไม่รู้ชื่อครับผม
3: โทรเป็นเบอร์ศูนย
0: ์โทรเป็นเบอร์รอบแรกอะโทรในเบอร์ที่ในเพจที่เขามีให้ครับ
3: ครับ
0: โทรไปเบอร์นั้นครับ
3: เป็นคนเดิมๆไหม
0: เป็นคนเดิมครับ
3: คนเดิม
1: ๆมันเป็นไปได้ยังไงพี่ตุ๋ยดูดีบอกลุงเจ้ยเป็นคนสั่งการให้คนดีตอนนี้ลุงเจ้ยตายไปแล้วอ้าว
3: ความเป็นจริงต้องเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของชื่ออย่างเมื่อสักครู่ที่พี่หนุ่มพูดนะครับว่าต้องชื่อเจ้าของรถใคร อย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำการโอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วถึงจะมาส่งไม่น่าจะเป็นเรื่องต้องเป็นลุงเจ้ยสั่ง
1: เนี่ยแต่เขาบอกอย่างนั้นต้องรอลุงเจ้ยสั่งคนเดียวได้เท่านั้นแต่ลุงเจ้ยตายไปแล้วคุณถามคุณลุงเจ้ยก็ตายไปแล้วนี่แล้วลุงเจ้ยจะสั่งได้ยังไงล่ะ
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวรอจัดงานศพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทางภรรยาเขาหรือว่าทีมงานเขาจะมาเคลียร์เรื่องทั้งหมดให้รอ

0: อให้รอจัดงานศพก่อน
1: อืม
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็จัดผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
0: หลังจากนั้นเริ่มรู้กันแล้วครับหลายๆคนว่ามีคนโดนแบบนี้มาเหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนซื้อรถแต่ได้รถแต่ไม่ได้เล่มเหมือนเขายังไม่ปิดเล่มให้ครับก็เริ่มรู้กันแล้วว่าโดนกันเยอะครับ
1: แต่ของตัวคุณเองเนี่ยพอลุงเจ้ยตายเนี่ยคุณทำยังไงนะคือทวงแล้วเขาบอกไม่ได้ลุงเจ้ยสั่งได้คนเดียวคุณทำยังไงเอาตัวคุณก่อน
0: ผมไปแจ้งความอีกวันนึง
1: ไปแจ้งความนะว่าไปซื้อรถมาแล้วปรากฏว่าลุงเจ้ยเจ้าของเต็นท์เนี่ยตาย
0: ครับ
1: แล้วก็ยังไม่ได้รถไม่ได้เล่ม
0: ใช่ครับ
1: ตำรวจว่าไง
0: ตำรวจเขาก็รับแจ้งความครับผมก็มีการออกหมายเรียกไปแล้วแต่
1: หมายเรียกลุงเจ้ยเหรอ
0: ไม่ใช่ครับหมายเรียกเจ้าของกรรมการบริษัทที่ชื่อปรารถนาสารโล
1: นไม่เป็นไรไม่ต้องไปเอ่ยเขาหรอกนะ
0: มีการออกหมายเรียกไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการตอบกลับ
1: ครับ
0: ครับ
1: จากนั้น
0: ก็ถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ก็ยังไม่ได
0: ้ครับ
1: ตั้งแต่พฤษภามิถุนา
2: ก็ประมาณเดือนหนึ่ง
1: เดือนกว่าแล้ว
0: ครับ
1: ก็ยังไม่ได้เคลียร
0: ์ครับ
1: นี่คือเรื่องของคุณนะ
0: ใช่ครับ
1: ของคุณล่ะ
3: ครับเหมือนกันเลยครับผมประมูลรถในเพจลุงเจ้ยภูเก็ตครับ
1: ของคุณประมูลอะไรฮะ
3: ประมูลซีวิคคูเป้ครับ
1: ซีวิคคูเป้
3: ใช่ครับ
1: ปี
3: ตอน43ครับ
1: ปี43
3: 2543
1: ปี2543
3: ใช
1: ่โหมันหลายปีมากนะ
3: ใช่รถมันเกือบจะคลาสสิกแล้ว
1: จะคลาสสิกแล้วนะ
3: มันเก่าในกลุ่มวัยรุ่นเล่นกันนะครับ
1: ดูที่รถคุณคันไหนคันนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: โอ้ยังสวยอยู่เลยนี่
3: ใช่ครับ
1: นี่นะ
3: เดิมๆเลยคร
1: ับ เดิมๆนะ
3: เดิมๆเลย
2: คือผมแค่อยากรู้ครับว่าเวลาคุณประมูลคุณรู้ได้ไงว่ามีรถจริงๆเพราะคุณเห็นแต่ในภาพ
3: เพราะคือเขาดังครับภาคใต
1: ้ชื่อเสียงเขาดัง
3: เสียงเขาดังผม
1: มั่นใจ
3: ผมอยู่ภูเก็ตผมขับผ่านเต็นท์เขาตลอดเต็นท์เขามีรถหรูเยอะแยะตรงที่ภูเก็ต
1: อ๋อเหรอคุณอยู่ภูเก็ตนะ
3: ผมอยู่ภูเก็ตครับ
1: รถขับผ่านก็จะเห็นรถหรูจอดอยู่เลย
3: ใช่
1: แล้วคันนี้เคยเห็นไหม
3: คันนี้ไม่เคยเห็นครับเพราะที่ภูเก็ตอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นรถมีราคาจะเป็นเอาพาร์ทพอร์ตเบนซ์อะไรพวกนี้ครับ
1: จอดอยู่งั้น
3: ใช่จอดอยู่ในตู้กระจก
1: แล้วเต็นท์ก็ชื่อลุงเจ้ยเลยเหรอ
3: จะเป็นข้างหน้าเขียนเดอะคาร์แกลเลอรี่ครับเป็นชื่อบริษัท
1: ออกข้างหน้าเป็นชื่อบริษัทคาร์แกลเลอรี่
3: เดอะคาร์แกลเลอรี่ใช่ครับ
2: มีไหมมีวงเล็บมีอะไรที่มาเห็นเป็นแบบลุงเจ้ยอะไร
3: ไม่มีครับ
4: มันเป็นชื่อตอนที่เขาทำคอนเทนต์นะคะ
2: แค่นั้น
3: ชื่อเฟซครับ
4: เป็นชื่อที่คนเรียกติดปากกันก็เลยเอามาตั้งไว้เอามาตั้ง
1: อ้าวโอเคเดี๋ยวพักก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงกันต่อที่สำคัญคุณผู้ชมครับรถเหล่านี้เขาบอกว่ามันมีตัวรถจริงๆนะแต่มันโดนส่งไปให้กับทางตัวนายทุนคุณรู้ใช่ไหมบอกส่งไปให้ที่นายทุนวันนี้คนที่ก็จะมาเปิดเผยเรื่องนี้แต่ว่าเขาไม่มานะแต่เขาจะต่อสายกันมาคุยเขาบอกเขารู้ว่ารถอยู่ที่ไหน
2: ครับ
1: ใหญ่ V10เฮ้ยจริงนี่เรื่องจริงพี่ตุ๋ยเรื่องจริง
2: ที่เคยออกรายการพี่อ่ะ
1: ใช่
3: เขารู้เหรอ
1: ใหญ่ V10 ก็บอกเขารู้ว่ารถอยู่ที่ไหนนะเขาพูดอย่างนั้นใช่ไหมหนุ่มทีมงานพลชัยใช่เขาบอกเขารู้เขาบอกเขาอยากช่วยพวกคุณแต่บอกงั้นมาที่นี่ไหมเขาบอกไม่มาถามทำไมยังช้ำใจอยู่เอ้าพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร i Herb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์สตาร์เวลอ
5: ยากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
7: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนอ็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
8: ใส่ปะชุดนี้เนี่ยนะโป๊น่ะ
9: หยุดแพนิคนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
10: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: เรื่องไม่ต้องเป็นหรอกมึงคงมึงก่อนเป็นแค่ลูกม้าก็พอลูก
12: นาเบลครับเพื่อนพ่อเอง
13: สวัสดีครับนาเบล
14: สวัสดีครับคุณปั้น
15: แต่งงานกันนะมุ
16: รักได้หรือยังเสาร์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ตอนนี้หนูเฟืองเขาก็ไม่มีใคร
19: ชอบกันเหรอ
20: แกชอบพี่เซนปะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกที่แกรอมันก็ได้นะ
21: แกอยากเจอพี่เซนใช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปปะ
22: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนนะเว้ยจะไม่ถามว่าเธอเจ็บตรงที่ไหน
16: เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีเริ่ม28มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: มาทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงฟรีเซตแบกเก็ตเจ็ดเด็ดไฟเจ็ด
24: แบงแบง
25: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิโทล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
26: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
27: ์พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่เทคโนโลยีลองไลฟ์ช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่มีถอนต่อลดพลังหนุนให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนาน
1: สนับสนุนโดย Fineline Cooling Fresh สบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับมาคุยกันต่อนะฮะเมื่อกี้เราคุยกันถึงตรงคุณละนะคุณไปซื้อรถซีวิกนะเกือบจะเป็นโบราณแล้วนะเป็นปีอะไรนะปี
1: 2543
0: 43
2: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วยังไงต่อตรงนั้น
2: ก็ผมซื้อรถแล้วก็ผมเห็นโพสต์อ่ะคือพ่อผมเห็นโพสต์ใช่ไหมแล้วก็เอาให้ผมดูว่าเออน่าสนใจมันเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีปิดประมูลแล้วราคามันยังอยู่ตอนนั้นอยู่ที่ 137,000 ราคาอีก5นาทีปิดแล้วผมก็ใส่ไปเลย 138,000
0: เพื่อจะได้ปรับ
2: ปาดหน้าพี่
0: ปาดหน้าเลย
2: ใช
0: ่ปาดหน้าเค
2: ้
0: ก
2: ใช่
0: เรียบร้อย
2: เรียบร้อย
0: ไม่หน้าเลยกู
2: ปาดเลยพี
0: ่ปาดหน้าเค้กวินาทีสุดท้าย
2: ใช่
0: last minute
2: ราคาตลาดอ่ะมันประมาณ 200,000 บวกลบ
0: สบายแล้ว
2: ใช่พี่กินนิ่มแล้ว
0: กินนิ่ม 70,000 กว่าต้องได้อยู่ในกระเป๋าแล้ว
2: ขับเล่นก็เอาแล้วพี
0: ่ขับเล่นก็เอานะ
2: ใช่สบายโอ้โหรถคือตอนนี้วัยรุ่นชอบมาก
0: ตัวนี้ใช่ไหม
2: ใช่มันหายาก
0: หายากสิตัวนี้หาไม่เจอแล้ว
2: หาไม่เจอแล้วพี่หายาก
0: หาไม่เจอแล้วหายากมากตัวนี้ไปแล้ว
2: หาไม่เจอ
0: จากนั้นคุณทำยังไงอ่ะพอหลังจากนั้นพอปิดเสร็จปุ๊บปิดประมูลคุณทำไง
2: เขาก็ทักมาพี่เขาทักมาว่าชนะประมูลนู่นนี่นั่นขอไลน์ผมไปผมก็ให้ไลน์มาเขาก็ส่งรูปรถเอกสารรถทุกอย่างมาแล้วก็ส่งยอดเขาต้องโอนภายในวันนั้นผมบอกว่าผมอยู่กรุงเทพโอนก่อนหมื่นหนึ่งได้ไหมมาจำไว้แล้วเขาบอกว่าไม่ได้ต้องโอนเต็
0: ม
2: ผมก็บอกว่าถ้าโอนเต็มขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมเขาโอเคเขาถามลุงก่อนเขาถามลุงก่อนแล้วเขาบอกว่าแล้วสักพักเขาตอบว่าโอเคได้ผมก็โอนไปหมื่นหนึ่งแล้วอีกวันนึงผมก็โอนไปอีก 137,000 ซึ่งผมโอนเกินไปด้วย
0: โอนเกินไปด้วย
2: ใช่ผมโอนเงินเกินไป 9,000 คือทั้งวันนะพี่ตั้งแต่ผมชนะประมูลอ่ะเขาเร่งมาตลอดแบบ
0: คุณควรไปทำบุญนะ
2: ใช่พี่
0: จริง
2: ผมปีชงพี
0: ่คุณซื้อรถในราคา 138,000
2: ใช่
0: แต่โอนไปเป็น
2: 147,000
0: เอาแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
2: ผมก็โอนไปใช่ไหมพี่แล้วก็นัดรับรถกันตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพตอนที่ผมเอาเงินไปผมบอกว่าเดี๋ยวผมกลับภูเก็ตเดี๋ยวผมแวะเอาที่กระบี่เลยรถได้อยู่กระบี่ครับ

0: รถอยู่กระบี่อาทิตย์หน้านะครับพี่เห็นไหมลูกค้ารถเองที่กระบี่อาทิตย์หน้าแล้วผมก็โอเครับรถอาทิตย์หน้าโอนเงินไปแล้วพอก่อนที่ผมจะไปรับรถผมก็ติดต่อไปเรื่อยๆว่าผมกำลังลงไปนะมีที่อยู่ให้ผมไหมมีแบบเพราะเขามีโรงแรมด้วยครับใช่เขามีโรงแรมในเครืออยู่ในเต็นท์ใช่ผมก็บอกจะนอนโรงแรมนั้นเขาบอกว่าเต็มโรงแรมนั้นเต็มก็เลยไปนอนกระบี่ที่อื่นก็ได้แล้วพอรุ่งเช้าวันที่13ผมเข้าไป
1: จะไปเอารถ
0: รถไม่มี
1: เฮ้ยทำไมอ่ะ
0: รถไม่มี
1: ไปไหนอ่ะหายาก
0: หายากจริงพี่หาไม่เจอเลย
1: ยังไงอ่ะ
0: เขาบอกว่ารถซ่อมมาน้ำอยู
1: ่ซ่อมมาน้ำ
0: ใช่ครับ
1: สบายใจแล้วซ่อมมาน้ำเราได้รถเขาทำให้ละ
0: ซ่อมมาน้ำปุ๊บผมก็บอกว่าซ่อมอยู่ตรงไหนผมจะไปดูรถเพราะผมว่าซื้อตั้งแต่วันที่9พี่โอนเงินตั้งแต่วันที่9อ่ะมาเรื่อยๆก็คือตื่นเต้นมาตลอดอยากเห็นรถวันที่13ไม่มีรถใช่ครับ
1: ซ่อมมาน้ำอยู่เขาบอกไหมอยู่ที่ไหน
0: เขาไม่บอกเขาบอกว่าอยู่จอดอยู่ที่นึงไม่มีกุญแจเข้าไม่มีอะไรของเขาพูดไปเรื่อยๆคนในเต็นท์นะพี่แล้วก็ผมก็ไม่กลับผมก็รอว่ายาวยังไงเพราะเขาโทรกันแบบมันแปลกๆอะพี่คือถ้าไม่มีรถเขาขอเล่มกันเพราะผมโอนเงินไปครบแล้วก็เล่มมาก่อนรถเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้ซ่อมเสร็จค่อยมาเอาก็ไม่มีเล่ม
1: ไม่มีอีก
0: ไม่มีทั้งรถ
1: จะขอเล่มมาเก็บไว้ก็ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ทั้งที่ซื้อแล้ว
0: ใช่ผมไปถึงหน้าเต็นท์เองวันที่13
1: แล้วตกลงคือไม่มีใช่ไหมรถคันนั้น
0: คือมันมี
1: ทุกวันนี้เคยเห็นไหม
0: ผมไม่ได้เห็นด้วยตัวเองพี
1: ่แล้วใครเห็น
0: ก็คือในแชท
1: คนเนี่ยคนนี้จะความลับทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังผมไว้นะคุณผู้ชมฟังผมไว้นะผู้หญิงนั่งข้างๆผมเนี่ยกำความลับทั้งหมดอยู่ว่ารถมีหรือไม่มีเพราะระหว่างที่ผมพูดกับเขาเนี่ยนะผมพูดกับทางฝั่งของตัวพอสเนี่ยพอจะตามไม่มองผมมันเหลือบไปมองทางฝั่งนี้ตลอดเวลา คุณไม่ได้มองหน้าผมนะคุณแบบจะมองแบบเหมือนตาคุณจะมองไปทางนี้เวลาพูดถึงรถไปไหนคุณจะมองไปทางนี้แสดงว่าคุณรู้ว่าคนนี้เขารู้รถอยู่ที่ไหนใช่ไหม
0: ครับพี่ก็รู้มากกว่า
1: เขาเป็นผู้จัดการไง
0: ใช่ครับรู้มากกว่าคนอื่นนะ
1: เขาเป็นผู้จัดการคุณต้องรู้เดี๋ยวผมจะมาถามคุณว่าทั้งหมดมันคืออะไรให้คุณเฉลยอ่ะยังไงต่อหลังจากนั้น
0: แล้วก็เขาบอกไม่มีเขาบอกว่ากลับก่อนให้ผมกลับก่อนแต่ก่อนหน้านั้นอะวันที่13ใช่ไหมครับรู้มาว่าลุงเริ่มไม่สบายแล้วผมรู้ข่าวว่าลุงไม่สบายจากข่าวก็จากเพื่อนของพ่อเพราะเพื่อนของพ่อเป็นเต็นท์เหมือนกัน
1: แล้วซื้อเต็นท์เพื่อนพ่อเท่าไหร่
0: ไม่ถูกอะพี
1: ่มันไม่ถูกแบบนี
0: ้
1: สบาย
0: จริง
1: ยังไงต่ออะ
0: แล้วก็รู้ว่าไม่สบายแล้วก็เลยโอเคไม่สบายก็ผมก็จะตีรถกลับอ๋อพี่เป็นมึงก่อนหน้านั้นอะวันที่13ที่ผมไปดูรถใช่ไหมมีนายทุนเข้าไปด้วยมีนายทุนเข้าไปพร้อมกันกับผมเข้าไปก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็มีคนเดินเข้าตามเข้ามาเพื่อจะไปเอารถคันอื่นเหมือนกัน
1: เป็นนายทุนใช่ไหมคุณรู้เนี่ยแค่เป็นนาย
0: เขาบอกเขาเป็นนายทุน
1: อ๋อเขาบอกเป็นนายทุนให้กับทางฝั่งของตัวลุงเจ้ยนี่แหละ
0: ใช่ครับเขาบอกว่าผมซื้อรถอะไรไปผมบอกผมซื้อซีวิคคูเป้ไปเขาบอกว่ารถอยู่ที่เขา
1: เฮ้ยรถอยู่กับนายทุนคนนั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อรถอยู่กับผม
0: ใช่รถกับเล่มอยู่ที่เขาคือถ้าอยากได้ไปเอาเงินคืนจากเดคาเกอร์รี่แล้วโอนให้เขาหรือไม่ก็ให้เดคาโอนให้แกเดี๋ยวเขาเอารถให้ผม
1: แล้วคุณทำไง
0: ก็ผมไม่ได้ผมติดต่อฝั่งนี้ไม่ได้เลยครับฝั่งเดคาที่ผมโอนเงินไปเนี่ย
1: คือคุณผู้ชมเข้าใจไหมเขาอ่ะกำลังจะเข้าไปตามรถปรากฏว่าไปเจอนายทุนคนหนึ่งอ่ะมาที่เต็นท์นี่เหมือนกัน
0: ใช่พร้อมกัน
1: ไปพร้อมกันเขาก็เลยคุยกับนายทุนคนนี้ว่าเอาพี่ยังไงมาเอารถอะไรนายทุนก็ถามแล้วคุณมาเอารถอะไรเขาบอกเขามาเอาซีวิคคันนี้สีแดงเนี่ยปี43เนี่ยอ๋อรถคันนี้ในทุนบอกอยู่กับผมเล่มก็อยู่กับผมรถก็อยู่กับผมทีนี้ก็งงว่าอ้าวผมซื้อไปแล้วทำไมรถอยู่กับพี่ล่ะเขาบอกเอางี้แล้วกันคุณไปเอาเงินคืนจากทางลุงเจ้ยเนี่ยเอามาให้ผมแล้วผมเอารถกับเล่มไป
0: ถูกต้องครับ
1: เขาบอกแบบนี
0: ้ใช่
1: อันนี้ก็งงเลย
0: งงดิพ
1: ี่แล้วก็เลยจะพอจะไปทวงเงินกับทางลุงเจ้ยกับเต็นท์รถลุงเจ้ยเขาตอบว่าไง
0: เขาไม่โอ้โหพี่ครับคือตอนนั้นลุงล้มแล้วไงทุกคนมันเริ่มเงียบแล้วพี่
1: ทุกอย่างลุงต้องตัดสิน
0: ใช่เหมือนกันเลยพี
1: ่ทุกอย่างลุงต้องตัดสินใจ
0: ทุกอย่างอยู่ที่ลุงคนเดียว
1: อยู่ที่ลุงคนเดียวแล้วพอลุงเสียปุ๊บ
0: ปุ๊บไปเลยอะพี่ก็ไม่รู้ใครจะรับผิดชอบต่อพี
1: ่
0: แต่ชื่อในบริษัทมันก็ไม่ใช่ชื่อลุงอะ
2: ใช
0: ่คือลุงมีโนเมนีไง
1: โนเมนีชื่ออะไรนะ
0: โนเมนีแล้ว
1: ปรารถนา
0: ปรารถนาสาโรจน
1: ์ปรารถนานะอ่ะโอเครู้สึกจะมีหมายด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: มีหมายใช่ไหมหมายเรียกไปถึงคนนี้ไปแล้วเอาตัวนี้หาตัวไม่เจอนะ

0: ติดต่อไม่ได้ตอนนี้นะครับเอานี่คือของคุณนะของคุณนะโอ้โหพี่ตุ๋ยมันก็หนักหนาสาหัสอยู่นะ
1: ผมไปงานศพด้วย
0: คุณไปงานศพด้วย
1: ไปทวงที่งานศพด้วย
2: ทวงกับลุงเหรอ
1: ไม่ครับ
0: ไม่ใช่ไม่ทวงทวงกับ
1: ผมทวงกับญาติทวงกับญาติ
0: เออยังไงนะคือคุณไปทวงยังไง
1: คือผมไปวันที่ใช่ครับมีภาพที่งานศพ
0: เอาคลิปที่งานศพเข้าไปทวงอ่ะดูที่ทีมงานโอ้ยเชิญฮะ
1: เนี่ยผมไปจอดหน้างานศพตอนนั้นยังไม่กล้าลง
0: คุณไม่กล้าลงนะ
1: ใช่ครับอันเนี้ยกรรมการบริษัท
0: คนไหน
1: เสื้อดำข้างในครับ
0: อยู่ข้างในรุ่นเดียวสองคนได้เหรอ
1: คนเดียว
0: ปัทนาเหรอ
1: ใช
2: ่คนซ้ายหรือขวาเมื่อกี้เสื้อดำ
1: ซ้ายครับ
2: คนซ้าย
0: เขาเป็นอะไรกับทางลุงเจ้ยปัทนา
1: ลูกน้องครับลูกน้องโนเมนีอ่ะ
0: เป็นลูกน้องใช่ไหม
1: ใช
0: ่เฮ้ยงงเลยเนี่ยพี่ตุ๋ย
1: ใช่ครับนี้พ่อผมกำลังคุยกับฝั่งพ่อของเจ้ย
0: พ่อคุณลุงคุยกับพ่อลุงเจ้ย
1: ใช่ครับนี่พ่อผมนั่งอยู่เนี่ย
0: ไหนพ่อนี่พ่อนะแล้วไหนแล้วไหนพ่อลุงเจ้ยคนไหน
1: ใส่หมวกครับเขาขาวๆนะ
2: อ๋อที่เบอร์ภาพอยู
1: ่ใช่ใช
0: ่อ๋อเหรอ
1: พ่อผมอยู่ฝั่งนี้ครับ
0: คือพ่อคุณไปเจรจาให้ถูกไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ไปเจรจาว่าเนี่ยเอาเงินคืนลูกมันไป
1: ใช่ว่าคือมันเป็นยังไงเพราะตอนนี้ติดต่อใครก็ไม่มีใครจะตอบแล้วพี่เซลก็ไม่ตอบแล้วตอนนั้นอ่ะ
2: เบอร์นั้นที่เราเคยโทรคุยก็เขาไม่รับสายแล้วครับ
1: ตอบช้าครับพี่เป็นไลน์ครับพี
2: ่แล้วโทรล่ะครับ
1: โทรก็ตอนแรกไม่รับเลยพี่
2: อ๋อไม่รับ
0: เนี่ยมีคนนึงเนี่ยคุณเขาส่งมาเนี่ยเขาบอกว่าผมอ่ะก็ติดตามเพจลุงเจ้ยนะก็ว่าทำไมเพจลุงเจ้ยอยู่ๆหายไปเลยตอนนี้เนี่ยเขาส่งมาบอกเนี่ยเขาส่งมาในยูทูบตอนเนี้ยโอ้โหแล้วยังไงคือสุดท้ายพอพ่อไปทวงให้แล้วเขาตอบว่าไง
1: เขาบอกว่าหลังงานศพเขาจัดการให
0: ้งานศพลุงเจ้ยนานแค่ไหนแล้วเนี่ย
1: สิบห้าสิบหก
3: คือเสียค่ะ
1: สิบห้า
3: แล้ว
0: สิบห้าเดือน
3: พฤษภาสวด3วันเผาเลยค่ะ
0: 15พฤษภาโอ้โหก็ผ่านไปตั้งนานแล้วนะแล้วไปทวงอีก
3: ยังแต่มันติดต่อไม่ได้ไงคะ
1: ติดต่อไม่ได้เลยพี
0: ่ติดต่อเดี๋ยวก่อนนะไอ้คำว่าคุณบอกต้องติดต่อเนี่ยคุณติดต่อใคร
1: ทั้งเซลล์ทั้งปรารถนาทั้งกรรมการบริษัทเขาเนี่ยครับ
0: ปรารถนาถูกไหม
1: ใช่
0: ปรารถนาคือกรรมการนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเซลล์อ่ะ
1: เซลล์คือวันที่พี่ลองดูในแชทวันที่2เดือน6 2เดือนนี้ครับเขาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเขาส่งข้อความมาผม
0: ว่าเขาไม่เกี่ยวแล้วเขาออกไปแล้ว
1: ใช่ครับ
4: บอกให้ไปตามกับคนที่ปรารถนาเองเขาไม่รับผิดชอบไปแล้ว
1: เขาโยนให้ปรารถนาอย่างเดียวเลยเพราะเขาไม่เกี่ยวแล้ว
2: ทำไมเราถึงรู้ว่าเขาเป็นเซลล์เพราะว่าที่ผ่านมาคุณประมูลผ่านออนไลน์ทั้งหมด
1: ใช่ครับทั้งเบอร์เขาทั้งชื่อเขาหน้าเพจเขียนมาอยู่ครับว่าเซลล
2: ์มีว่าเป็น
1: ใช่ครับ
2: แต่ไม่มีชื่อนามสกุลจริง
1: ไม่มีครับ
0: เดี๋ยวทีมงานช่วยหาหน้าเพจลุงเจ้ยมาด้วยนะเพราะวันนี้ดูแบบไม่ค่อยจะขึ้นภาพเลยเนี่ยเพราะอุตส่าห์ส่งมาเต็มไปหมดเลยผมก็ไม่รู้จะเรียกยังไงอ่ะคุณเอาขึ้นมาแล้วกันนะเอาพักสักครู่เดี๋ยวค่อยขึ้นก็ได้ตอนนี้ขยันตอนนี้แหละแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
5: ยูนิฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
6: ทุกวันแกรนเซลดีลลดราคาเริ่มต้นแค่1บาทเมนูแบรนด์ดังเพียบเลยจ้าถึง31กรกฎาคมนี้ไลน์แมนถูกสุดทุกวันสั่งเลย
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบงฟรีซิตสแตกเก็ตเจ็บเจ็บไฟเจ็บ
10: แบงแบง
11: บอยหล่อ
12: แต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
13: หลายคน
14: ไปอาบน้ำ
12: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
15: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิเทล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
16: นี่คุณจะไปอนุรักษ์
10: หรือว่าจะไปหาอะไรกันแน
13: ่ที่นั่นมันมีอะไรให้หาด้วย
14: อย่าไปอย่าไปมองไปข้างหน้าอย่าหันไปหันไปเพื่ออะไรมึงตายตาย
16: ผมเห็นจริงๆนะพี่จะว่าเป็นโคเคนก็ไม่ใช่ปะการังก็ไม่แน่ใจอะ
17: ปะการังอะ
18: มีคนเคยเล่าให้ฉันฟังว่าแถวเนี่ยมีอาถรรพ์ด้วย
19: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม29มิถุนายน
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: เลิกเล่นละครได้แล้วผมรู้นะว่าพวกคุณสองคนเนี่ยทำอะไร
22: เจอตัวสักทีนะอีนันเด็กบ้าเพื่อนฉันอยู่ไหน
21: คนบ้า
22: ไอ้ลูกบ้าโกหกแม่ทำไม
23: นี่แหละจุดอ่อนของมัน
24: อยากให้แม่อยู่ปลอดภัยแล้วก็ขนเงินทั้งหมด10ล้านมาแลกตัวแม่อยู่ไป
19: เกมโกงเกมคืนนี้20นาฬิกา30นาที
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเดี๋ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
26: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
27: สั่งพิเศษลูกชิ้น
26: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
28: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
29: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
30: KAUV Airy Moist Serum SPF 50 PA 4 ไก่ทอด KFCเคทีดอลอะควาซันบอดี้ซันเซรั่ม SPF 50 PA บวก
0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยากให้ดูจริงๆเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่ว่าสำหรับผมมองว่ามันใกล้ตัวมากนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเองก็อยากได้ของถูกใช่ไหมอยากซื้อรถถูกซื้อรถหายากแล้วก็มีการประมูลกันมันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งจากการที่แบบเราอาจจะเดินไปซื้อรถที่เต็นท์แต่พอโลกออนไลน์มันเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมมันสามารถซื้อรถผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะอย่างกรณีแบบนี้มีการไปประมูลรถกันพอประมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าโอนเงินไปให้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้รถไม่ได้เล่มมีการไปตามทวงกันก็ยังไม่ได้สุดท้ายเจ้าของเต็นท์รถก็คือลุงเจ้ยเนี่ยเสียชีวิตพอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยซวยละเพราะว่าทางฝั่งแอดมินเอ่ยทางฝั่งของตัวพนักงานต่างๆนานาบอกเลยบอกว่าลุงเจ้ยมีสิทธิ์ตัดสินใจคนเดียวก็คือคนตายนั่นแหละคุณผู้ชมประเด็นถามว่าเขาจะทำยังไงเมื่อเขาตายไปแล้วใครจะมาสั่งการหลังจากนั้นถึงได้มีความลับที่มันเปิดเผยมาเยอะแยะมากมายตามไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้มันไม่ได้แค่นี้นะมันมีไปถึงขั้นแบบบางคนรู้ด้วยซ้ำว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แต่มีการให้ปกปิดกันด้วยให้ปกปิดกันด้วยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะพังกันหมดอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมาไล่ให้ฟังเอาคุณก่อนนะฮะของคุณประมาณนี้ก่อนนะ
1: ได้ครับพี
0: ่สุดท้ายไม่ได้รถ
1: ไม่ได้รถไม่ได้เล่มไม่ได้อะไรเลย
0: ของคุณเป็นยังไงฮะ
31: ไม่ได้รถไม่ได้เล่มเหมือนกัน
0: ไปประมูลมาเหมือนกัน
31: ประมูลมาเหมือนกัน
0: เป็นมินิ
31: คูเปอร์ไฟฟ้า
0: ไปประมูลในราคา
31: 570,000 บาท
0: รู้จักเพจของลุงเจ้ยได้ยังไง
31: ก็เห็นตาม Facebook ครับเป็นเพจที่ดังผู้ติดตามค่อนข้างเยอะหลายแสนคนแล้วก็มีแฟนคลับทั่วประเทศเลย
0: คุณอยู่กรุงเทพป่ะ
31: ผมอยู่กรุงเทพครับผมอยู่กรุงเทพ
0: อ๋อ
31: ครับ
0: พอประมูลเสร็จปุ๊บคุณต้องไปเอารถที่นู่นหรือเขาจะส่งมาให้
31: ให้ส่งรถมาให้ก็จะเป็นเทเลอร์ส่งเทเลอร์มาจ่ายค่าเทเลอร์ไป 4,500 บาท
0: คุณจ่ายด้วย
31: จ่ายด้วย
0: คุณซื้อเมื่อไหร่ฮะเนี่ย
31: เหมือนกันทำรายใกล้ๆกันก็ลุงแกเปิดประมูลวันที่6พอ 4:00 นบิดได้สุดท้าย 570,000 วันถัดไปวันที่7พฤษภาก็โอนเงินแต่ก็มีเซลล์แอดมินเพจติดต่อมาแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรมาให้ดูเสร็จปุ๊บก็โอนเงินเต็มจำนวนไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งรถขึ้นเทลเลอร์วันที่8วันถัดไปครับแล้วพอถัดมาวันที่8ก็เริ่มบ่ายเบี่ยงแล้วเริ่มบอกว่าไม่มีรถเทลเลอร์จากใต้ขึ้นมากรุงเทพไม่มี
0: ตอนคุยกับใคร
31: คุยกับแอดมินเพจเหมือนกัน
0: อันนี้ป่ะ
31: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมขอขยายเป็นภาพใหญ่เลยนะ
31: ครับผม
0: เนี่ยนะฮะจบการประมูลมินิไฟฟ้า 570,000 นะฮะ

0: ส่งกทม.เทเลอร์ 4,500
1: ครับ
0: นี่นะครับลิเต้นรถก็บอกมาโอเคครับผมทราบครับนี่นะประกันแบตให้6 เดือนนะคะเล่มชุด

0: รสน้ำตาลสดด้วย
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
4: ดูดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้จะทำไมมันเริ่มบ่อยวัน
5: สนับสนุนโดยรสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จไฮคิวเอสคูล
6: ท่านประธานรอคุณเบนจามินอยู่ในห้องประชุมค่ะ
7: คร
6: ับ ท่านอยากจะแนะนำคุณให้รู้จักกับพาร์ทเนอร์ของบริษัทค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ
7: ครับ

ทุกท่านครับผมขอแนะนำหุ้นส่วนบริษัทใหม่ของเราแต่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักและทราบเรื่องความสามารถของเขาดีแล้วคุณเบนจามินพาร์ทเนอร์คนใหม่ของสำนักงานกฎหมายไวท์วูฟ

0: ไม่คิดเลยนะครับว่าจะเจอคุณที่นี่
1: ทำไมล่ะคะผิดหวังที่เจอเหรอ
2: ผมคิดถึงคุณมากดีใจมากต่างหากนี่คุณผมคิดถึงคุณจะตายนะคุณสบายดีไหม
1: ดีค่ะ
2: ผมรู้แต่ว่าคุณออกจากรอสแอนด์ฮาวีแล้วแต่ผมไม่เคยรู้เลยว่าคุณมาอยู่ที่ไวท์วูลฟ์นี่หรือว่าการที่เข้ามาตามผมมาทำงานที่นี่คุณเป็นคนแนะนำ
1: ไม่ใช่ใช่หรอค่ะ
3: ผมเป็นคนแนะนำเองครับ
1: ดีค่ะคุณนบ
4: หมอนบ
2: คุณเป็นหมอแล้วมาเกี่ยวอะไรกับลอว์เฟิร์มครับ
1: คุณนบเป็นหมอนะคะแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวของคุณหมอสิริชัยเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนในเครือของสิริฮอสปิทอลิตี้ทั้งหมดค่ะ
2: คุณเป็นลูกชายของคุณหมอสิริชัย
1: หมอนบเป็นลูกความคนสำคัญที่สุดของไวท์วูลฟ์เลยนะคะแล้วเขาก็เป็นคนรีเควสต์คุณให้มาที่นี่ด้วยนะคะ
2: ทำไมถึงอยากได้ผมมาทำงานที่นี
3: ่คือผมได้ยินชื่อเสียงคุณมานานแล้วครับคุณเบนจามินคุณอยู่ในระดับท็อปมาตลอดผมเชื่อว่าถ้าคุณสองคนได้ทำงานร่วมกันทุกอย่างน่าจะราบรื่นผมก็แค่เป็นห่วงธุรกิจผมนะครับอ้อแล้วก็ผมอยากให้คุณคามิเลียมีความสุขได้ครับถ้างั้นผมฝากคุณดูแลคามิเลียด้วยนะครับ

0: ยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวค่ะยังเข้าไปไม่ได้ค่ะ
0: ผมรู้ว่าคุณคอนเฟรนซ์อยู่ผมไม่กวนหรอกอุ๊ยต้องกิน
1: ไม่น่าเชื่อใช่ไหมวะว่าคนแป๊ะอย่างข้านี่จะสกปรกเป็นด้วย
0: ก็ดีเหมือนกันนะครับผมจะได้รู้ว่าคุณก็มีอะไรที่ไม่เป๊ะนี่คุณคอนเฟรนซ์ไปเดี๋ยวผมจัดการให
1: ้ไม่ค่ะไม่ต้องเดี๋ยวคามิทำเอง
0: นั่งเอ้าลูกค้าออนไลน์มาแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะได้ค่ะคามิทำตามอย่างที่คุณมุนต้องการเลยนะคะเดี๋ยวขอเช็คตรงนี้ก่อน

0: เค้กครับ
1: คัพเค้กค่ะ
0: เหนื่อยก็พักนะ
1: ขออันนี้มากกว่าพี่จริงๆแล้วเวลาเราเหนื่อยมากมีอะไรแค่นี้ก็ฟินมากแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะบอสเฟน
0: ยังเรียกผมว่าบอสอยู่อีกเหรอนี่ผมขอถามอะไรหน่อยสิว่าทำไมคุณถึงได้ลาออกจากรอสันฮาวี
1: แล้วบอสคะคิดยังไงถึงได้ออกไปก่อนคามี
0: ่ผมรู้สึกว่ารอสันฮาวีไม่ใช่ลอว์เฟิร์มอย่างที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นผมก็เลยไม่อยากจะเสียโอกาสในชีวิตอยู่กับบริษัทที่ผมหมดศรัทธาแล้วก็หมดความเชื่อมั่นผมก็เลยลาออกแล้วคุณน่ะคุณได้เป็นถึงพาร์ทเนอร์แล้วนะทำไมถึงได้ลาออกครับ
1: ก็พอบอสลาออกไปคามี่ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมจริงๆนะคะถึงไวท์วูฟเนี่ยจะเป็นบริษัทเล็กกว่าแต่อยู่แล้วก็มีความสุขมากกว่าได้อยู่กับคนที่อยากอยู่ด้วยแล้วเราจะไปแคร์ทำไมกับการที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ของรอสันฮาวี
0: คุณดีกับผมขนาดนี้ทำไมผมถึงใจร้ายกับคุณได้ยังไง
1: ต้องถามด้วยค่ะว่าคามิทนได้ยังไง

ขอบคุณนะครับที่อยู่เพื่อผมแล้วก็ทำเพื่อผมมาตลอดเชื่อมั่นในตัวผมเวลามีใครสักคนที่เชื่อมั่นในตัวเราเวลาเราเจอปัญหาอะไรมันมีพลังในการสู้นะอย่าหลบหน้าผมอีกเลยนะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: เดี๋ยวคุณลิชาอยู่ทางนี้เช่นค่ะ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์สละเวลามายินดีด้วยค่ะ
0: ยินดีมากๆค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: พี่ลิชาคะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาค่ะตามสบายเลยค่ะเนี่ยค่ะที่มีออฟฟิศใหม่ได้เพราะคนนี้ค่ะทนายดาลา
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: เป็นอย่างนี้แหละค่ะโกโก้แต่ว่าทำงานเก่ง
4: ชื่อพลาด้วย
2: ใช
0: ่พี่ทิชาคะไอ้กานารามาด้วย
5: อย่างงี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
6: เหงื่อเนอะยังงี้เนาะตัวไม่ไหวหรอก
7: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แต่เย็น Protect Icy Cool ลองเลย
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
12: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
13: เขาห่างกับแพท14ปีสิงหาวันคลอดลูกอ่ะเขาเพิ่ง26เราอ่ะเป็นคนไปชวนเขาว่าไปแต่งงานกันไหม
14: มั่นใจขนาดไหน
15: เราหน้าตาดีเขาไม่ปฏิเสธ
14: เคยเถียงเมียไหม
13: เถียง
15: มีบ้าง
13: พูด
15: ผมก็ต้อง
13: เปลี่ยนผลตลอด

0: ันได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนุ้ยฉันจะมาเป็นพ่อครัวคนใหม่ในบ้านของแก
1: แล้วนายล่ะเจอรักแท้หรือยัง
0: เพิ่งจะเจอนี่แหละคนนี
2: ้ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม2กรกฎาคม
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เมื่อคืนเอี่ยมพะลึ่ง
5: คิดว่ามีแบ็คดีมีเมียรวยแล้วจะเดินกลางไปบริษัทได้เหรอวะ
4: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยมีอีกหลายอย่างที่ทำแล้วอ่ะเราจะดูรักกันในสายตาคนอื่นนะ
6: งั้นก็ทำให้หมดเลยสิ
7: ยินดีแน่นะเกลียดแม่จะตายไป
8: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
2: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
10: นี่ชุดแม่คะ
11: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
12: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มอยเซร่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
13: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
14: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้

0: น่าชื่นชมวู้ซาลิมเมลามาแล้วตึงตึงใส่แซวแบบนี้อย่าเปลี่ยนช่องนะจ๊ะแม่ๆจ๋าฝนมิ้นมารายงานตัวแล้ววันนี้ขอต้อนรับนะคะ FC สลิมเมล่าทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ใครตั้งหน้าตั้งตารอเตรียมเลยค่ะเพราะว่าเขาออกคอลเลคชันใหม่ล่าสุดมาเตรียมให้คุณแม่ทุกคนนะคะเอฟกันได้เต็มตู้อีกแล้วล่ะค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณแม่คุณน้าคุณป้าอาม่าอาอีคนไหน อยากแต่งตัวสวยง่ายๆสบายๆแต่ยังคงดูดีไม่ต้องฝืนวัยหรือคุณพี่สาวๆคนไหนอยากหาชุดลำลองใส่สบายอยู่บ้านแต่ยังคงความเก๋เวรี่กู๊ดมาถูกช่องเปิดเจอเราบอกเลยโชคดีคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้เรา2คนมาเสิร์ฟชุดเดรสลายดอกไม้ที่คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าสีสวยถูกใจลายถูกจริตอย่างแน่นอนค่ะ
0: ต้องบอกว่าวันนี้นะคุณผู้ชมขาไม่ธรรมดาจริงเพราะว่ารอบนี้นะคะมาแบบลายใหม่ผ้าใหม่ใช้ของคออ๋อใส่อ๋อไม่นั่นมันผ้าใหม่
1: ไม่ใช่
0: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆเลยคุณผู้ชมขาลายใหม่ไม่พอเนื้อผ้าก็แบบใหม่ด้วยเป็นชุดเดรสนะคะลายดอกไม้มาในธีมสังหารความเรียบด้วยสไตล์ของความฟรุ้งฟริ้งคือวันนี้คุณผู้ชมขาสวยละมุนตุ้นใส่สบายตัวคุณผู้ชมและใส่แล้วเนี่ยนะคะมันช่วยลดวัยดูอ่อนกว่าวัยด้วยแล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกลายแม่ขาเราคัดมาให้นะคะ7ชุด7ลายสวยๆไม่ซ้ำกันเลยจะใส่เป็นชุดลำลองอยู่บ้านหรือจะใส่ออกนอกบ้านก็ได้แล้ววันนี้ราคาไม่ถึงพัน
1: ว้
0: าวฉลองกรี๊ดเลยคุณผู้ชมขาคุ้มค่าแบบสุดๆค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากความสวยมันคือความสบายคุณพี่ขาเพราะคอลเลกชันใหม่ตัวนี้เนื้อผ้าเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์ซึ่งผ้าโพลีเอสเตอร์มันไม่หนาค่ะมันจะมีความเย็นสัมผัสไปเรียบลื่นสบายผิวสบายตัวมากๆใส่อยู่บ้านคือชิลเลยใส่ออกนอกบ้านคือเวรี่จึงมากไปกว่านั้นคืออะไรบ้านเราเมืองไทยร้อนร้อนมากร้อนที่สุดใส่สลิมเมล่ายังไงก็รอดค่ะแล้วที่มินชอบมากๆพี่จ๋ามันซักแล้วไม่หดคุณพี่
0: อุ้ยมันรัดมันจึ้งอะไรขนาดนี้คะคุณน้าขาแล้วก็เป็นฟรีไซส์ใส่สบายตัวรุ่นนี้เราทำมาเผื่อวัยของคุณย่าคุณยายเลยเพราะว่าท่านจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวร่างกายรุ่นนี้คุณผู้ชมขาคอกว้างแล้วก็ช่วงแขนก็กว้างใส่สบายถอดง่ายคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะความง่ายความสบายของเขาเพราะว่าเซตนี้เป็นฟรีไซส์อย่างรอบอกเนี่ยคุณผู้ชมขาได้ถึง48นิ้วเลยค่ะแม่พี่ฝนเนี่ยรอบอกประมาณ 34-36 นิ้วอันนี้สะได้ถึง48ใส่สบายเลยคุณผู้ชมขาแล้วความยาวนะกำลังดีเลยความยาวคุ้มเข่าค่ะน้องมิ้นคุ้มเข่าจะอยู่ที่ประมาณ

0: 38นิ้วโอ้โหคือมันง่ายแม่มันไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้เถอะทะเวลาที่เราจะเคลื่อนไหวเราจะเดินเราจะวิ่งแม่จะเดินทำงานบ้านจะลุกจะนั่งจะย่อก็คือทำได้แบบสบายๆเลยและช่วงแขนก็กว้างด้วยน้องมิ้นรุ่นนี้นะคะกว้างประมาณ16นิ้วพี่เถานี่ก็คือพี่ฝนเนี่ยนะคะคือช่วงแขนก็อวบแล้วนะคุณผู้ชมเนื้อผ้าเหลือ
1: ว้าย
0: แม่ใส่สบายแน่นอนสาวอวบแค่ไหนเอาอยู่และที่สำคัญการตัดเย็บดีไซน์ของเราบริเวณเนินอกค่ะแม่นี่เห็นไหมน้องมิ้นเห็นไหมคะเขาจะมีการเย็บจับจีบโอ้ยเล็กๆดูมีดีเทลดีใจอันนี้จับจีบให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมันทำให้ส้วนทรงของเรสเนี่ยดูดีใส่แล้วมันเข้ารูปเข้ารอยและหน้าอกก็ดูสวยขึ้นโอ้โหผ้าพริ้วใส่สบายสบายค่ะคุณ
1: แหมสบายจริงคุณแม่แล้วตอนนี้หลายคนบอกมาแม่อยากซื้อแล้วแม่ขอโปรโมชั่นหน่อยเอานี่คุณแม่ค่ะตอนนี้หยิบโทรศัพท์แล้วเตรียมกดเบอร์ให้ทันเพราะวันนี้มีมาจำนวนจำกัดใครโทรทันบอกเลยมีแต่คำว่าคุ้มคุ้มคูณ7ไปเลยเพราะเซตของเราในวันนี้ชุดเดรสลิมิล่าคอลเลกชันใหม่คอลเลกชัน2ปกติแล้วเนี่ยซื้อตัวนี้ตัวเดียว1ตัวราคาตัวละ590บาทแต่พิเศษวันนี้เอาไปเลย7ตัว7ลายใส่ได้7วันแบบไม่ซ้ำปกติแล้ว7ชุดนี้รวมกันจ่ายจริง 4,130 บาทแต่วันนี้สวยแบบสบายกระเป๋าใครกดโทรทัน7ตัวนี้จ่ายเท่ากันในราคาแค่999บาท
0: คุณแม่หารตกต่อตัวเหลือตัวละ100กว่าบาท
1: ถูกมากคุ้มมากที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีไปเลยทั่วประเทศถึงหน้าบ้านซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช็อปผ่าน LINE ก็ได้นะคะที่ @happych3 ค่ะแต่ต้องรีบนะต้องรีบนะมีจำนวนจำกัดใครจะเป็น200คนแรกของประเทศไทยคุณแม่ต้องรีบกดโทรให้ทันเพราะมีมาน้อยใครโทรก่อนสวยก่อนสบายก่อนนะคะเ
0: ดรสของสลิมเมล่านะคุณผู้ชมขาวเหมาะกับสาวๆนะทุกช่วงวัยเลยเอาอย่างเงี้ยวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นวัยทีนที่ดูอยู่เนี่ยคุณผู้ชมคะใครที่กำลังมองหาชุดนอนแบบสบายๆอ้าวก็เอาสลิมเมล่าคอลเลกชัน2นี้แหละไปใส่ได้เลยสาวๆวัยทำงาน working woman ก็เอาไป mix and match นะคะกับแอคเซสซอรีเสื้อกางเกงใดๆก็ mix and match กันไปนะคะรับรองว่าสวยจึ้งแน่นอนแม่บ้านคือถูกใจแน่เพราะอะไรคะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยคุณผู้ชมคะโพลีเอสเตอร์นะเย็นสบายไม่ร้อนใส่อยู่บ้านทำงานบ้านก็ยังเก๋ก็ยังดูดีแล้วก็สบายด้วยที่สำคัญซักง่ายแห้งไวสะบัดตากไม่ต้องรีดก็ยังได้และที่สำคัญนะคะประหยัดเวลาแม่บ้านไปเยอะเลยยิ่งไวคุณย่าคุณยายนะโอ้โหชอบมากๆเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเราทำมาแบบเป็นทรงหลวมๆคุณผู้ชมคะใส่แล้วมันสบายไม่อึดอัดไม่รัดแน่นนะคะท่านสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตลอดทั้งวันแบบสบายๆและมันทำให้เราเนี่ยมีชีวิตชีวาดูสดใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
1: อันนี้คอนเฟิร์มจริงๆเพราะคุณยายมินนะก็ชอบใส่แบบนี้เวลาไปหาคุณหมอรอคิวนานๆก็ไม่ร้อนไม่อึดอัดเลยแล้วเนี่ยมินนึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงคนที่เขาตัวใหญ่ๆตัวอวบสาวอวบรวมถึงคุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่
0: จริง
1: ใช่ไหมใส่ตัวนี้มันสบายมากเพราะเนื้อผ้าค่ะมันจะไม่รัดท้องเลยจับไปผ้าก็นุ่มไม่คันไม่ระคายเคืองแล้วเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะมันจะเข้าห้องน้ำง่ายไง
0: ง่ายอ่ะ
1: มันไม่ต้องถอดกางเกงลงไปไงคุณแม่ขาฉะนั้นซื้อตัวนี้ใส่ตั้งแต่ก่อนคลอดไปจนถึงหลังคลอดยังได้เลย
0: วันนี้คุณผู้ชมขามากันถึง7ชุด7ลายไม่ซ้ำกันสวยสดใส mix and match ได้สนุกเลยนะคุณผู้ชมขาสาวๆที่เป็นแบบชอบแต่งแฟชั่นมีแฟชั่นแฟร์ใจแบบนี้นะใส่เป็นเดรสนะคะคือสวยๆไม่พอหาเข็มขัดมาสักเส้นหนึ่งดูเก๋ๆชิคๆคูๆหรือจะสวมคาร์ดิแกนเสื้อแขนยาวหรือเสื้อสูทนะทับไปประชุมไปทำงานนะคะเข้าออฟฟิศได้เลยค่ะ
1: อันนี้เห็นด้วยคุณพี่คือเราสามารถใส่เดรสตัวนี้แล้วเอาเสื้อตัวยาวมาทับได
0: ้
1: เสื้อตัวยาวสีพื้นนะคะหรือจะเอาไปแมทช์กับกางเกงขายาวสีสดแซ่บๆใส่เป็นเลกกิ้งข้างในก็ได้นะมันก็ทะมัดทะแมงกระฉับกระเฉงดี
0: หรือแม่ๆที่เป็นสายฮิปอะฮิปปี้ไงคะแม่คะวินเทจวินใจช่วงนี้เขาฮิตนะคือใส่ชุดเดรสคือต้องบอกว่าใส่กระโปรงก่อนกระโปรงยาวๆแม่นึกภาพตามนะกระโปรงยาวๆเลยนะแล้วใส่ชุดเดรสของซิลิเมล่าคลุมทับไปนี่อาจจะมีเข็มขัดสักใบหนึ่งสักชิ้นหนึ่งก็ได้คาดไปแบบนี้โอ้โหเขากำลังฮิตอินเทรนแน่นอนเซอร์ดูดีมีคลาสก็ต้องซิลิเมล่าขอนี้ละค่ะเอาเป็นว่าจะใส่อยู่บ้านใส่ออกข้างนอกบ้านต้องบอกว่าดูดีไปซะหมดเลยคุณผู้ชมขาเพราะวันนี้คุณผู้ชม7ชุด7ลายต้องมีติดตู้ไว้แล้วนะคุณผู้ชมขาเติมให้เต็มเข้าไปค่ะเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นของเรา

0: ้มค่าแบบสุดๆเลยกับชุดเดรสสลิมเมล่าคอลเลกชั่น2นะคะจากปกติซื้อเดี่ยวๆนะคะชุดละ590ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้7ตัว7ลายไม่ซ้ำแบบกันเลยนะคะราคาปกติรวมนะคะ 4,130 บาทวันนี้ให้สาวๆจ่ายแบบสบายกระเป๋าค่ะแค่999บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนนะคะโทรด่วนเลยค่ะ02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ได้ที่ @happycs3 นั่นเองค่ะและเราจำกัดแค่200เซตต่อโชว์เท่านั้นนะคะคุณแม่ค่ะรีบโทรด่วนนะคะโทรช้าเดี๋ยวสวยไม่ทันเพื่อนนะทำไมต้องใส่ชุดเดรสเลมิล่าอย่างแรกเลยคุณผู้ชมวันนี้ได้7ลายไม่ซ้ำกันและลายสวยมากรุ่นนี้เป็นฟรีไซส์นะคะอกได้ถึง48นิ้วแล้วเนื้อผ้าคุณพี่ค่ะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์มีความเบาสบายสัมผัสไปนุ่มเรียบลื่นโปร่งระบายอากาศได้ดีมากๆแล้วชอบตรงนี้แหละซักปุ๊บสะบัดตากแห้งไวไม่ต้องรีดใส่สวยใส่สบายดูดีมีสไตล์ในทุกวันต้องเดรสสลิมเมล่าค่ะ
1: โอ้ยติ๊กถูกทุกข้อทุกข้อแม่ขารีบโทรด่วนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วโทรก่อนสวยก่อนสวมก่อนรับรองว่าอินเทรนด์ก่อนใครแน่นอนต้องมีติดตู้ไว้แล้ว7ชุด7ลายคุณผู้ชมค่ะคุ้มค่าสุดวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะแม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ

0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: ยินดีด้วยนะที่สา
3: ขอบคุณนะคะ
2: เมื่อไปที่ร้านที่ชายยังเช่าออฟฟิศเล็กๆเป็นของตัวเองอยู่เลยปีนี้ซื้อออฟฟิศได้ขนาดนี้เก่งมากนะ
3: ขอบคุณค่ะได้ข่าวว่าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าอัยการแล้วเหรอคะเป็นไงบ้างคะ
2: งานก็หนักกว่าเดิมแต่ก็ทำประโยชน์ได้มากกว่าเดิมนะ
3: เชิญข้างในค่ะ
2: ขอบคุณนะที่เชิญพี่มา
3: ขอบคุณเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทิชารบกวนอะไรก็ช่วยทิชาตลอดเลยขอบคุณจริงๆค่ะ
2: พี่ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมานะทิชา
3: คะ
2: พี่จำได้พี่ยังไม่เคยขอโทษทิชาแบบจริงๆจังๆเลยกับสิ่งที่พี่เคยพูดหรือว่าทำให้ทิชาต้องเสียใจพี่ขอโทษนะ
3: ขอบคุณมากนะคะพี่นารา

0: ไปค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พี่นิชาสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดี
1: ผมป้อนกับตินเนี่ยพี่เพื่อนในคิวครับ
0: นี่จำได้
2: ไม่ได้เจอเรื่องงานเนี่ยพี่นิชายังสวยสะพึงเหมือนเดิมไปเลยครับ
1: สะพรั่ง
2: ยังสวยสะพรั่งบานไม่รู้โรยเหมือนเดิมนะครับพี่นิชานี่ของขวัญของพวกผมครับ
0: ไม่รู้แล้วเนี่ยชมใช่ปะ
2: ชมชมครับพี
3: ่นี่จูนยังไม่ได้บอกคุณพี่ชาเลยนะคะตอนนี้จูนเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้ป้อนค่ะ
1: แล้วก็เป็นแฟนผมด้วยครับพี
3: ่ดูกันอยู่ค่ะ
1: แต่ว่าอีกโค้งสุดท้ายแล้วครับอีกนิดนึงก็จะต่อตกลงกันแล้วนะครับ
3: อาจจะแหกโค้งก็ได
0: ้พวกเธอได้ข่าวคิวบ้างปะ
3: ยังไม่ได้ข่าวเลยค่ะพวกเราไม่มีใครได้ติดต่อกับคิวได้เลยสักคน
1: แต่ว่ามันก็ยังไม่ตายนะครับพี่ก็มีส่งข้อความหาพวกผมบ้างนะครับแบบพวกวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอถามว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เคยบอกเลยอะครับสงสัยมันคงอยู่กับเมียมันนะครับพี่ปัดฮะผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นครับพี่คือเวลาเพื่อนที่หายไปจากกลุ่มอะครับเวลาติดต่อไม่ได้เขาชอบพูดแซวกันว่าแบบติดเมียอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมไม่ได้หมายความว่าไอ้คิวมันมีเมียครับพี่คือ
0: พี่โอเคไม่ต้องคิดมากกันหรอกมาเดี๋ยวพี่ทำเครื่องดื่มให้

0: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: มีใครเอาน้ำเพิ่มไหมคร
0: ับ ตอนนี้กิจกรรม
1: วัดเบน
0: ไว้ใจกันตลอด
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับ
4: วัดเบนสวัสดีค่ะ
0: ใครเอาน้ำไหมคะ
4: ไม่เห็นบอกเลยค่ะว่าจะมา
5: ขอไหว
4: ้พี่พิชัยคันนี้ค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับขอบใจมากที่ได้ครับยินดีด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะบอสเบนที่มาน
6: ี่ได้ข่าวว่าได้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ไวท์วูฟร่วมกับคามิเลียแล้วเหรอคะเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ที่ผมได้เป็นพาร์ทเนอร์เพราะว่าคามิเลียแนะนำเข้าไป
6: ที่จริงระดับบอสเนี่ยน่าจะตั้งบริษัทกฎหมายของตัวเองได้แล้วนะคะเอาเป็นชื่อเบนแอนด์คามิดีไหมคะ
2: มันฟังดูเหมือนรอสแอนด์ฮาวีเลยนะ
6: โอ้โหถ้าอย่างนั้นไม่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเอาเป็นชื่อเบนจาเลียเบนจาเลียดีไหมคะ
2: ผมว่าดูไม่ค่อยเหมาะนะ
6: ล้อเล่นนะคะ
2: คร
6: ับ
2: ครับ
6: พิชาต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะคือทุกคนในที่นี้เป็นคนสำคัญของทิชาแล้วก็ทำให้เกิดสำนักงานกฎหมายทิชากรขึ้นยังไงขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากสำนักงานกฎหมายทิชากรไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
2: ไม่รู้ว่าจะเหมาะสมหรือเปล่านะครับแต่ว่าคิวมาถึงเมืองไทยแล้ว
7: แล้วคิวอยู่ไหนครับตอนนี
2: ้กำลังจะขึ้นว่าความที่ศาลอาญาตอนบ่ายโมง
8: อีก30นาที
9: 30นาที
8: พี่นิชา
4: ค่ะอีกข้างหนึ่งค่ะ
7: พี่นิชาครับพี่นิชาโชคดีครับ
10: เนี่ยเดี๋ยวอะไรจะไปไหนจะเพิ่งมาถึงเอง
11: ฉันจะไปศาล
10: ไปศาลทำไมตอนนี้ล่ะแม
11: ่ฉันจะไปหาคิว
10: คิวมาหัวมาโอ๊ยหยุดค่ะเริ่มขวางได้แล้วค่ะพี่ดิฉันไม่มีเวลาแล้วค่ะ
11: เหรอ
10: มาจอดไกล
11: ไกลเหรอ
10: รถฉันอยู่นี่ไปรถฉันสิ
11: ไป
10: ไปดิ
11: สวยเหรอ
10: สวย
11: แต่แก่ไปนิด
10: เพื่อน
11: เพื่อนเพื่อนเพื่อนตั้งสติมาตั้งสติตั้งสติตั้งสติแกไม่ได้เจอพวกมา2ปีแกจะไปสภาพที่มันดูโตแบบนี้ไม่ได้เว้ย
10: ทำยังไงดีทำยังไงดี
11: ปล่อยผมเอาเปลี่ยนชุดล้างรถพี
10: ่แกไปหยิบเลยค่ะ
11: ไป
10: ไป
11: เร็วเร็ว
10: มันมีชุดด้วย
11: แกไป
10: เออไม่เอาสีแก
11: เอาย
10: ีนน้องลูกเอายีนกับสีฟ้า
11: วันนี้สีฟ้าถูกฉลองเรื่องความรัก
10: แกไปรอในรถเลยไปเร็วเลย
12: ขึ้นมาแล้วห้องไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงให้เข้าไปเลยเหรอเฮ้ยอย่าดีกว่านะคือมันไม่ค่อยสบายใจอ่ะ
13: ไม่สบายใจอะไรหรอพ่อ
12: เอ้าก็เคยเข้าแล้วว่าไม่อยากเข้าอีกแล้ว
13: ผมได้ให้พ่อมาเป็นจำเลยในฐานะคดีซะหน่อย
12: แล้วนี่ให้พ่อมาทำไมฮะมีเรื่องสำคัญอะไรป่ะ
13: หันหลังมาสิครับ

สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสม

0: ทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนล่องเลย
1: พ่อเวยกบ้าน
2: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
1: ซับเลย
3: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: คุณผู้ชมครับอาทิตย์นี้พบกับมินิซูภายในบ้านของคู่รักสายคอนเทนต์หมอสองและน้องออนค่ะ
5: ในรายการเพชรเพเนตรักนี้มีห่างนะคะ4โมงเย็นทางช่อง3แล้วเจอกันนะจ๊ะ
6: ตกลงแล้วนายฮรินเนี่ยเป็นเพื่อนเธอเป็นแฟนเขาหรือว่าเป็นเพื่อนเขาแต่เป็นแฟนเธอ
7: ดูรูปนี้สิคุณว่าเหมือนคุณสันไหม
8: เหมือนสิครับเหมือนมาก
9: ต่อให้แกเป็นเมียเขาถ้าฉันอยากได้ฉันก็ต้องได้
10: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ตอนนี้หนูเฟืองเขาก็ไม่มีใคร
13: ชอบกันเหรอ
14: แกชอบพี่เซนป่ะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกที่แกรอมันก็ได้นะ
15: แกอยากเจอพี่เซนใช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปป่ะ
16: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนเว้ย
17: ถามว่าเธอเจ็บตรงที่ไหน
10: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.เริ่ม28มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ผมจะใช้ชีวิตแบบไม่สนใจอะไรและจะไม่รักใครอีก
19: ฉันได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะเว้ยฉันจะมาเป็นพ่อครัวคนใหม่ในบ้านของแก
20: แล้วนายล่ะเจอรักแท้หรือยัง
21: เพิ่งจะเจอนี่แหละคนเนี้ย
10: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม2กรกฎาคม
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: เลิกเล่นละครได้แล้วผมรู้นะว่าพวกคุณ2คนเนี่ยทำอะไร
23: เจอตัวสักทีนะอีนางเด็กบ้าเพื่อนฉันอยู่ไหน
24: คนบ้า
25: อายุบ้าโกหกแม่ทำไม
26: นี่แหละจุดอ่อนของมัน
27: อยากให้แม่อยู่ปลอดภัยแล้วก็ขนเงินทั้งหมด10ล้านมาแลกตัวแม่อยู่ไป
10: เกมโกงเกมคืนนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: สนับสนุนโดย
29: True Online Home Next
30: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
31: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
32: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
31: ทำให้ดีที่สุด
32: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
31: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
33: แค่10 บาท
31: จริงนะ
34: อยู่ดีดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้เธอทำไมมันเริ่มไว้วัน
28: สนับสนุนโดย
29: Protex Icy Cool Nescafe Red Cup
35: สวมให้หน่อยวันนี้ลูกพ่อจะมาว่าความในฐานะทนายเป็นครั้งแรกผมอยากให้พ่อสวมคุยให้

0: คุณนะชีวิตพ่อเนี่ยถึงว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยสักอย่างแต่พ่อก็มีแกนะที่ทำให้พ่อภูมิใจ
1: ผมต้องขอบคุณพ่อมากกว่าพ่อเชื่อมั่นในตัวผมในชีวิตเนี่ยผมอยากเป็นอะไร

0: ที่ไม่นอกลู่นอกทางพ่อก็เอาด้วยหมดพ่อสนับสนุนผมมาตลอดพ่อไม่เคยบังคับไม่เคยกดดันผมใครบอกว่าพ่อไม่ประสบความสำเร็จนี่ไงผมนี่ไงพ่อผมคือความสำเร็จของพ่อ
1: ขอบคุณนะ
0: ผมต้องขอบคุณพ่อถ้าไม่มีพ่อก็คงไม่มีผมวันนี
1: ้ไปทำหน้าที่ของแกให้ดีทำให้พ่อภูมิใจ

0: ยิ้มอะไร
1: คุณยังดูเด็กเหมือนเดิมเลยนะ
0: ช่างเรื่องลูกฉันน่ะหน้าเปลี่ยนลุคเลยนี่ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยนะยังไม่ตอบคำถามฉันเลยทำไมถึงหายไปเงียบๆติดต่อไม่ได้เลยทำอะไรมา
1: ก็หลังจากที่ผมสอบตัวทนายได้ก็มีลอว์เฟิร์มที่ฝรั่งเศสติดต่อมาให้ผมไปฝึกงานที่นั่นผมก็เลยไป
0: ฉันรู้เรื่องฝรั่งเศสแล้วแต่ที่ถามอ่ะคือทำไมติดต่อไม่ได
2: ้ขอโทษค่ะ
3: อ้าวฮิว
1: ลูกปัดทำอะไรที่นี
3: ่เรามาหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะที่ห้องสมุดแหละนี่ฮิวมาทำอะไรอ่ะ
1: อ
3: ๋
1: อเราเพิ่งว่าความเสร็จ
3: อ้าวหรอเฮ้ยดีเลยงั้นไปช่วยเราเรื่องหนังสือได้ไหม
1: ได้ดิเราว่างพอดีเลย
3: เฮ้ยโอเคคือเราอ่ะไม่รู้ว่าเราอ่ะจะต้องเลือกหมวดไหนไงเออแล้วก็กลัวแบบเอื้อมไม่ถึงไงจะให้ฮิวมาช่วย
1: เตรียมเปล่า
3: เฮ้ย

0: เอ้าคุณยังอยู่อีกเหรอ
1: ฉันก็ไม่ได้อยากอยู่ขัดอารมณ์ใครหรอกนะแต่ฉันยังไม่ได้คำตอบ
0: คำตอบอะไรอ่ะ
1: นี่ไม่ได้ฟังที่ฉันถามเลยไงหรือว่าเจอแฟนแล้วลืมหมดทุกอย่าง
0: ผมจำไม่ได้จริง
1: ๆฉันถามว่า
0: ผมมีธุระเรื่องงานน่ะไว้คุยกันทีหลังนะ
1: นี่เมินฉันสองครั้งติดเลยเหรองง
0: เจอกันที่นัดไว้นะครับครับ
1: นี่ยังไม่ตอบฉันเลยนะไปฝรั่งเศสทำไมถึงติดต่อไม่ได้อินเทอร์เน็ตก็มีไลน์ก็มีอย่าบอกนะว่าลืมเพราะว่ามันฟังไม่ขึ้น
0: ตอนนั้นผมอยากโฟกัสเรื่องงานอ่ะผมก็เลยอยากติดต่อคนน้อยที่สุด
1: ไม่จริงเธอโกหก
0: คุณพอดีผมมีนัดทนายความมาคุยเรื่องงานอ่ะตอนนี้ยังไม่สะดวกคุย

0: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
1: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
2: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาซีนกันแดดลองเลย
3: มาท่องโลกแห่งสีสันไปด้วยกันกับอุ้มแบม Blooming With You Photo Book ในบรรยากาศสุดโรแมนติกชวนฝันที่ทำให้ใจละลายเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้ถึงวันที่29มิถุนายนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CS3 Thailand และ 3+
4: พรีออเดอร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่ 3+
6: หนูไม่อยากเป็นอักษรวดีหนูเกลียดที่จะเป็นผู้หญิงหนูอยากเป็นผู้ชาย
7: ถ้าอย่างนั้นมาปลอมตัวเป็นน้องชายฉันเถอะนะ
8: อย่านะคะข้าไม่ได้ค่ะ
9: แกเป็นแม่ฉันหรือนางสำลี
8: แกเป็นเจ้าของบ้านนี่เหรอ
10: ท่านรอวันกลับของรองตลอดเวลาคำตอบของจอมจึงมีความหมายกับฉันและคุณปู่ที่สุด
11: แม่ครับคุณแม่ระวังนะครับ
3: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
12: ค่ายทาตรีคืนปล่อยไว้ฉันได้เดือดร้อนเพราะมันเข้าสักวัน
13: คุณทาตรีคุณละจิตถูกไอ้จางกงเฉิงจับตัวไปครับ
12: ฮะขอให้สองคนนั้นหายไปเลยไม่ต้องกลับมา
13: ไปละจิต
3: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
14: ท่านชื่อพันน้ำสุพรรณจ้ะเป็นคนสุพรรณโดยกำเนิด
15: ความดันปกติ
14: ดันปกติฉันไม่ว่าหรอกนะจ๊ะแต่ดันมารักเธอเนี่ยฉันว้าวุ่นใจจริง
15: ๆฉันจองของฉันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วบอกไปเลยว่าเราอ่ะเป็นแฟนกัน
16: คุณหมอผู้กองนี่ถ้าท่านจะชอบฟังเสียงหัวใจท่านนะจ๊ะ
3: ผู้กองยอดรักพรุ่งนี้18:00 นตอนแรก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
17: ทะเลยกบ้าน
18: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

0: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
1: นั่งนะพิทาเดย์อย
2: ู่ดีใจมันคิดถึงเธอไม่ได้เธอทำไมมันเริ่มไว้วัน
3: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
4: ว่ายังไงดาหลาเจอคิวเปลี่ยนไปมากเลยอ่ะเขาดูนิ่งมีสติใจเย็นดูเป็นผู้ใหญ่มากเปลี่ยนไปจริงไหมหรอพี่ก็ไม่รู้อ่ะพิสูจน์ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าเธอเปลี่ยนไปจริงๆหรือแค่สร้างภาพ
5: ผมเสร็จธุระแล้วตอนนี้ก็ว่างแล้วคุณอยากพาผมไปไหน
4: หิวไหมไปกินข้าวกัน
5: ไปดิ
4: ไปรถฉันนะเธอขับดูสิว่าเธอจะอดใจไม่จับมือฉันได้ไหม

0: จับสิจับจับดิทำไมไม่จับเสร็จฉันละ
1: ยิ้มอะไรอ่ะ

วันหลังถ้าจะผูกโบก็ผูกให้มันแน่นๆสิถ้าเกิดโบมันบังตาขึ้นมาหกล้มอ่ะรุ่นนี้แล้วอะไรมันหายากนะ

0: ิวไม่คิดจะจับมือฉันบ้างอ่ะจะมาสุภาพให้เกียรติอะไรฉันมากมาย
1: หรือเขาคิดกับเราแค่ญาติผู้ใหญ
0: ่ฉันดูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: หรือจะมีแฟนใหม่ฝรั่งไปแล้ว
0: โอ๊ยพอนิชาอายุแกก็ไม่ใช่น้อยๆแล้ว
1: แกเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วต้องผัดเด็ดศึก
0: ใช่ต้องผัดเด็ดศึก
2: โอ้ย
3: หัว
2: เมาฉันเมาจังเลยอ่ะเมาไม่มีสติเลยเพราะฉันขาดสติ
3: คุณไปดื่มมาตอนไหนเนี่ยนอนดี
2: ๆไหนมีใครเนี่ยขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยนะ
3: คุณใกล้ไปแล้วคุณ
2: อยากจูบฉันละสิใช่ไหมล่ะฉันรู
3: ้ผมรู้ว่าคุณไม่ได้เมา
2: เมาฉันเมา
3: ตอนเรากินข้าวกันไม่มีแอลกอฮอล์สักแก้วคุณเมาแอลกอฮอล์ล้างมือหรอ
2: ฉันเมา
3: ถ้างั้นคุณแกล้งเมาพอจะยั่วผมใช่ไหม
2: ใช่เอ้ยยั่วอะไรไม่ได้ยั่ว
3: หายเมาแล้วเหรอ
2: เมา
3: พอเลยผมรู้ว่าคุณไม่ได้เมาถ้าคุณอยากให้ผมขับรถมาส่งก็บอกกันดีๆก็ได้ผมมาหาคุณได้เสมออยู่แล้วแต่ไม่ใช่มาทำตัวเป็นเด็กๆแบบนี้
2: ไหนใครทำตัวเป็นเด็ก
3: นี่ไง
2: เออดีพูดกันตรงๆก็ดีฉันถามหน่อยสิตั้งแต่กลับมาเนี่ยทำไมไม่สนใจฉันเลยฮะกอดสักนิดก็ไม่มีจับมือหน่อยก็ไม่ได้เธอทำตัวห่วงเนื้อห่วงตัวเหมือนกลัวทองลอกอ่ะไม่รู้สึกอะไรกับฉันแล้วเหรอฮะนี่ฉันรอเธอมาตั้ง2ปีนะ
3: ผมรู
2: ้หรือว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วเย็นผู้หญิงคนนั้นใช่ไหม
3: คุณ

0: นั่นลูกความผม
1: แล้วทำไมไม่สนใจฉันน่ะ
0: ใครบอกว่าผมไม่สนใจ
1: ฉันเนี่ยแหละบอก
0: ผมแค่ไม่อยากทำตัวเป็นเด็กๆแล้วก็ทำให้คุณเดือดร้อนอีกผมอยากเป็นคนที่ดูแลคุณแล้วก็เป็นคนที่คุณพึ่งพาได
1: ้ฮัลโหลฉันไม่ได้ต้องการคนที่พึ่งพาได้เลยฉันต้องการคนที่กลับมาแล้วก็คิดถึงฉันจนอดใจไม่ไหว
0: ได้

0: เธอยังไม่หายข้องใจ
1: พอแล้วหายข้องใจแล้ว
0: พอผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาคุณก็กลายเป็นเด็กเลยนะแต่ก็โอเคน่ารักดีเด็กน้อยของผม
1: เด็กน้อย
0: เด็กน้อยของผมอยากจะเฝ้ามองตรงนี้อยากบอกกับเธอว่าฉันชอบ
1: ป๋า

0: Yaris Ativ และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
1: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์

0: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
1: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
2: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
0: แบบฉ่ำๆ
3: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
0: ทุกวัน
4: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
5: ย่าพึ่งหมอ
0: ตลอดเดือนมิถุนายน
6: เห็นแล้วหึงเหิมเลยฮะ
7: Here we go
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ผู้หญิงไม่ใช่นักโทษเว้ย
10: เขาเป็นลูกจ้างฉันฉันจะสั่งจะด่าจะว่ายังไงมันก็เรื่องของฉันว่ะ
11: ความรักเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่เซนส์พี่มันบอกนะว่าผู้หญิงคนนี้มีดีให้พี่รัก
12: ฟ้าส่งให้เรามาเจอกันใช่ว่าฟ้าจะแยกเราไม่ได้มันก็เป็นไ
13: รคนละขอบฟ้าพรุ่งนี้ 15:10 น.ตอนแรก
8: ดูทีวีกด33

0: ดูออนไลน์ที่3 plus
1: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
3: อยู่ดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้ท้าทำไมมันเริ่ม
4: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: ด้วยความถูกหนุ่มดาเล็กอาจีมาชวนคุยจนหลงรักแล้วก็ถูกหลอกให้โอนเงินไปละล้านอ่ะใช่เป็นคดีโรแมนต์สแกมถ้าคุณมาถึงแล้วก็มาช่วยผมคุยก็ได้นะเพราะด้วยความเป็นผู้หญิงถ้าได้คุยกับทนายผู้หญิงผมว่าน่าจะเปิดใจกว่าแค่นี้ก่อนนะคุณแม่สวัสดีครับ
6: ดิดมาทำอะไรที่นี่นะฮะมาคนเดียวหรือว่านัดทิชามาด้วย
5: ผมมานัดเจอลูกความครับแต่ว่าเดี๋ยวทิชาตามมาไม่ทราบว่าคุณแม่มาทำอะไรที่นี่ครับ
6: มาธุระ
5: คุณแม่ครับตอนนี้ผมเป็นทนายความ
6: ฉันไม่สะดวกพบที่ร้านนั้นแล้วขอเปลี่ยนที่นะคะ
5: คุณมาถึงแล้วหรือยังครับ
6: มาถึงแล้วแต่มีเหตุฉุกเฉิน
5: ใช่คุณสมพรหรือเปล่าครับ
6: ทนายนพวัตร
5: คุณสมพรที่มาปรึกษาคดีเรื่องโรแมนต์สแกม

0: ไรคะเนี่ย
1: แม่นัดกับคิวไว้เหรอคะ
2: โอ๊ยไม่ได้นัดไม่ได้คุยอะไรกันมาก่อนเลยนี่มาก็เจอกันโดยบังเอิญใช่ไหม
3: ใช่ครับบังเอิญ
1: แต่เจอกันแล้วก็ดีแล้วล่ะค่ะแม่คือหนูอะว่าจะนัดแม่ให้มาเจอกับคิวอยู่พอดีตอนนี้คิวเป็นทนายแล้วนะคะดังมากด้วย
3: นำบัตรผมครับ
1: คิวทำคดีโรแมนต์สแกมให้นักธุรกิจร้านอาหารที่หัวหินไงคะแม่ได้ดูข่าวปะ
2: ไม่ได้ดูอะข่าวอะไรเหรอดังมากเลยเหรอทำไมแม่ไม่ได้ดูข่าวเลยล่ะ
1: ก็วันนี้คิวก็นัดลูกความคดีโรแมนต์สแกมเนี่ยแหละค่ะเห็นว่าถูกเด็กผู้ชายอายุ25 direct IG ไปจีบแล้วก็เชื่อว่าเขารักพอไม่ถึงปีก็โอนเงินให้เขาเป็นล้านๆเลยนะคะโดยที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนลูกความอายุไม่น้อยแล้วใช่ปะอายุเท่าไหร่นะคิว
3: อายุอายุพอๆกับคุณแม่เลยครับ
1: เนี่ยกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะสาวใหญ่ฐานะมั่นคงอยู่คนเดียวแม่ต้องระวังตัวนะคะ
2: แม่รู้แม่ไปโดนที่เขาหลอกแม่ไม่ได้หน้าโง่ขนาดนั้น
1: แล้วลูกความมายังคิว
2: ไอ้มาแล้วก็เมื่อกี้คิวบอกแม่ว่าลูกความเขายกเลิกไปแล้วไม่มาแล้วไงไม่ใช่เหรอ
3: ใช่ครับยกเลิกไปแล้วครับไม่รู้ทำไมสงสัยจะอาย
1: แล้วแม่มาทำอะไรคะเนี่ยยังไม่บอกหนูเลย
2: แม่มาทำไมวะ
3: แม่ก็นัดผมมาไงครับแม่นัดผมมาทำความรู้จักหลังที่ผมเป็นทนายความแล้วคุณแม่ชื่นชมผมมากรู้ไหมที่ผมเป็นทนายความได้แล้วก็ยังบอกอีกว่า

0: ที่ห้องมิวเซียมซิเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ ปางศรีวงศ์ ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานีมาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจรรลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการ

0: ทางการแพทย์สนองพระปณิธานในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลในการนี้ทรงลงพระนามร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
1: ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้น
0: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princessทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาแต่คืนก่อนรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงปัจจุบันมี10พระอารามได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับ ประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปเวลา 11:00 นาฬิกาหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันโดยการประคมย่ำยามเป็นการบรรเลงดนตรีไทยในงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉนัยกลองชนะเวลา 14:00 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน8รูปทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569อันหนึ่งวันนี้มีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนภายในบริเวณศูนย์มีสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้ศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อมีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปส่วนงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำมาเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งปลาสวยงามช่วงบ่ายองคมนตรีไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของนางสาวเครือวันจันทศรีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตมีการปลูกพืชตามฤดูกาลและส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตรให้แก่สมาชิกกลุ่มส่งเสริมการแปรรูปฝึกอาชีพองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยปีนี้มีการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น10โครงการหลัก129โครงการย่อยแบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ32โครงการด้านสังคม25โครงการด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและด้านการศึกษา50

ครงการใน107หมู่บ้านของกรุงเทพมหานครนนทบุรีและนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้77ผลิตภัณฑ์พร้อมกันนี้องคมนตรียังรับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่อยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้และในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น42หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนออนไลน์1032รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นบริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัท Big Money 53จำกัดบริษัท Sumitomo Corporation Thailand จำกัดและบริษัท Sumi Thai International จำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทราย7เสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดวังวัดบางเคียนวิเชียรฉัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามและวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 13:00 นมูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสะทองจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 15:00 นจังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัทมีเดียอินเทลเจนต์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดมหันนภารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนจังหวัดขออภัยค่ะวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีวัดแดงธรรมชาติและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมณฑลฐานบกที่28องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมือง101จังหวัด101มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์โรงเรียนอนุบาลสระบุรีและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระมหา

0: ณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรมาโดยตลอดทั้งนี้เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่26มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาพุทธศาสนิกชนไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีคณะสงฆ์คณะบุคคลและพุทธศาสนิกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการเผยแผ่และจรรลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงสืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาแก่ทุกหมู่เหล่าในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วย
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
2: โรจคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
3: โรจคีสเรื่องส้นตะขาเซล
2: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณโรจคี
4: สอุ๊ยหมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
5: ได้เลยค่ะ
6: ให้บ้านดูแลลูกๆสี่ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์ Home Next
7: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
8: ข่าวดีอะไรหรอ
7: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
9: ้มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงๆ Freeze itStack it! Dip it! Fight it!
10: Bang bang!
11: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
12: นั่นนะ Pita Day
13: เลิกเล่นละครได้แล้วผมรู้นะว่าพวกคุณ2คนเนี่ยทำอะไร
14: เจอตัวสักทีนะอีนันเด็กบ้า
15: เพื่อนฉันอยู่ไหน
16: คนบ้า
17: ไอ้ลูกบ้าโกหกแม่ทำไม
18: นี่แหละจุดอ่อนของมัน
19: อยากให้แม่อยู่ปลอดภัยแล้วก็ขนเงินทั้งหมด10ล้านมาแลกตัวแม่อยู่ไป
20: เกมโกงเกมคืนนี้20นาฬิกา30นาที
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: เรื่องไม่ต้องเป็นหรอกมึงกงมึงก่อนเป็นแค่ลูกม้าก็พอลูก
23: นาเบลครับเพื่อนพ่อเอง
24: สวัสดีครับนาเบล
25: สวัสดีครับคุณปั้น
26: แต่งงานกันนะมุ
20: รักได้หรือยังเสาร์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: สนับสนุนโดย
28: True Online Home Next
29: อีกกว่าพันล้าน

0: เพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
1: มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบงเฟรซเซ่สักเก็ตเจ็ดเด็ดไบเทน
2: แบงแบง
3: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
4: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
5: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
4: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
6: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
7: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
8: นอนมากไปก็ไม่ดี
9: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
10: ยืนเส้นไม่ทัน
11: แรง

0: ข้าวตังหน้าหมูหย่องหน้าล้นตราเจ้าสัว
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแรงพอๆกับชุดนอนน้องนินก็ต้องความห่วงลูกของคุณแม่กิ่งพี่กิ๊กสุวัจนีนี่แหละค่ะคลุกวงในทุกซีนใกล้ชิดทุกฉากรีวิวการทำงานร่วมกันครั้งแรกกับหลิงออมก็ตามนี้เลยค่ะ
2: เล่นด้วยกันครั้งแรกในซีรีส์วาดฝันวันวิวาก็ทำเอาพี่กิ๊กสุวัจนีประทับใจไม่หยุดค่ะสำหรับพี่หลิงน้องออมที่ฝีมือการแสดงใช่เล่นเข้าฉากด้วยแล้วสนุกมากทั้งคู่เป็นพี่รันน้องนีนสุดๆแถมงานนี้ยังแอบแถลงมาอีกด้วยว่าคุณกิ่งกมลไม่ได้ร้ายที่ทำไปทุกอย่างเป็นเพราะรักลูกทั้งนั้นอยากให้แฟนๆรอดูไปเรื่อยๆอย่าพึ่งหยุ่มกันค่ะ
3: สนุกมากออมก็เหมือนลูกเราเล่นแล้วก็รู้สึกแบบถ้าเป็นลูกเราจริงๆแล้วเป็นเพื่อนลูกแล้วแบบมาหยุ่มเราขนาดนี้เราจะทำยังไงก็คิดไปเหมือนกันนะออมเป็นคนตั้งใจเต็มที่มีอะไรก็แบบจะคุยกันก่อนที่จะแบบว่ามีฉากสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายทำก็เลยเป็นไปอย่างราบรื่นลูกเราน่ารักอยู่แล้วเราก็ร่วมงานก็แบบรู้ว่าเขามีความตั้งใจเรารู้สึกได้เลยว่าเขามีความพยายามจริงๆอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งตัดสินอะไรนะคะดูไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเขารักลูกนะเขาไม่เคยผิดเขาดูแลลูกเลี้ยงดูลูกมาอย่างดีจริงๆก็ผิดที่ยายนีนเหมือนกันนะแต่ละครแต่ละตัวเนี่ยเขามีที่มาที่ไปแล้วก็เขาไลฟ์เพราะอะไรเนี่ยต้องดูเอง
2: หลังจากฉากที่บังอ่อนแม่ก้อยนฤมลระเบิดอารมณ์กับวายเป็นไต่ณัฐนิตลูกตัวดีในทาตรีออกไปก็ทำเอาทุกคนประทับใจไม่ไหวค่ะโดยเฉพาะหนุ่มเป็นไต่ที่เขามารีวิวการทำงานกับแม่ก้อยว่าสนุกมากเป็นคนที่น้ำตาสั่งได้ร้องไห้ได้น่าสงสารสุดๆและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานเพราะได้เคล็ดลับการแสดงมาเพียบเลยค่ะ
4: การเล่นกับแม่ก้อยครั้งนี้เป็นการเล่นครั้งแรกด้วยที่เข้าฉากกับแม่ก้อยมันเป็นอะไรที่จริงๆตอนแรกอะผมกดดันเพราะผมรู้สึกว่าเขาต้องเก่งมากแล้วเราอะกลัวบารมีแต่จริงๆแล้วการเข้าสิงกับแม่ก้อยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเราไว้ใจเขาได้แบบสุดๆมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมต้องเล่นกับเขา2คนแล้วด้วยความที่ผมก็ใหม่เล่นไม่ได้ก็คัดแล้วก็เอาใหม่แม่ก้อยเป็นคนที่รอบแรกส่งอารมณ์ให้ 100% รอบที่220รอบที่3 200อย่างเงี้ยสุดยอดมากจริงๆเกือบจะทุกซีนแม่ก้อยเล่นเต็มมากๆคืออยากให้ติดตามชมเป็นคนที่พาผมรอดในเรื่องนี้
2: เป็นตอนจบที่บอกเลยว่าบู๊เดือดกันสุดๆค่ะเพราะไทกะพันลบหนุ่มไอซ์พานุวัฒน์และพี่โออนุชิตต่อสู้กันกลางสะพานใส่สุดเต็มแม็กจนหยดสุดท้ายเบื้องหลังนักแสดงทุกคนตั้งใจมากเพื่อให้ภาพออกมาสมจริงที่สุดมาลุ้นกันว่าศึกนี้ใครจะเป็นผู้ชนะแล้วไทกะจะแก้แค้นให้พ่อได้ไหมในพยักร้ายซ่อนลายค่ะ
5: นี่ก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่าไอเข้าซีนกับพี่โอ
6: ใช่ฮะคือละครมีมาทุกตอนมาเจอกันตอนสุดท้าย
5: ใช่ครับ
6: ตั้งแต่เริ่มอ่ะไม่เจอกันเลย
5: คือเราจะแบบว่าชิงไหวชิงพริบกันทางข้อมูลมากกว่าอะไรเงี้ยครับ
6: ก็เป็นแนวความรักรุนแรงฮะกระดุมหลุด2เม็ด
5: ใช่ครับก็รุนแรงหน่อยโทษทีนะที่รัก
6: ก็เป็นฉากแอคชั่นที่เอาจริงๆนี่โอตั้งแต่ทำงานมาครั้งแรกที่ได้มาถ่ายฉากขนาดนี้นะครับอันนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะ
5: ก็ถือว่าเป็นตอนจบที่แบบว่างานละเอียดเราทุ่มเทกันมาก
2: คู่พระนางไอซ์พานุวัฒน์และอุ้มอิสยาขอแท็กทีมเพื่อนนักแสดงปีเตอร์แพนทัศพลซีนภัทรากรเซนสุภพงศ์พริมพริมาและโปรดิวเซอร์พี่จ๊ะจิตตาภามาเมามอยความสนุกเบื้องหลังของละครที่บอกเลยว่านักแสดงแต่ละคนรับความท้าทายรอบด้านนั่งเผากันฉ่ำหัวล็อกกันทั้งกองจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดเปิดกองวิก3 The Running เงินงานความรักจัดเต็ม2เอพิโซดวันที่26และ27มิถุนายนนี้ทาง3 Plus ทุกแพลตฟอร์มค่ะ
7: นอกจากเรา2คนแล้วยังมีเพื่อนๆนักแสดงแล้วก็รวมถึงพี่จ๊ะนะครับจะมาเล่าถึงความสนุกจะฮามากแค่ไหนต้องรอดูครับ
8: มาดูกันว่าเราจะรีแคปอะไรใน The Running เงินงานความรักออกมาให้ทุกคนได้ดูบ้างบอกเลยว่าสนุกมากๆเลยค่ะเปิดกองวิก3 The Running เงินงานความรักค่ะ
1: รอติดตามกันทาง3 Plus นะคะแต่ตอนนี้ไปชมละครเกมโกงเกม EP 3กันค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจาก BT Studio สวัสดีค่ะ

0: นี่ไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอ่ะต้องเป็นมันแน่แน่
1: ช่วยไม่ได้วะเป็นเด็กเป็นเล็กอยากจะมาเป็นนักต้มตุ๋นมันก็ต้องเจอแบบนี้รู้เว้ย
2: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
3: หนูเองใจกล้ามากนะกล้าเบี้ยวตังค่า
4: ตัดขาผมมาทุกตัว
0: นั่นไงเงินของพวกเราอยู่ที่นั่น
5: แล้วเราจะเข้าไปเอายังไงอะ
6: ลอยโก้ให้ออกไปก่อนเหลือยักษ์นั่นคนเดียวพวกเรายังพอเข้าไปเอาได้
7: เอาเป็นแฮนดี้โทสที่หนึ่งแล้วกันแล้วก็เครื่องดื่มขอเป็น
8: เชอร์รี่บลอซัมไหมที่รัก
7: เชอร์รี่บลอซัมแล้วก็ไวท์ช็อกโกโก
9: ้ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับ
7: แต่ว่าแฮนดี้โทสขอหวานหน่อยนะ
9: ได้ครับ
7: แล้วบิงซูอะไรอย่างนี้พอมีไหม
9: มีครับบิงซูร้านเรานะครับมีบิงซูช็อกโกแลตนะครับบิงซูสตรอเบอรี่แล้วก็บิงซูทุเรียนครับ
7: ไม่เอาเดี๋ยวแค่นั้นแหละ
9: ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอทัวร์เมนูนะครับมีฮันนี่โทสต์มะม่วงหวานน้อยเชอร์รี่บลอซัมแล้วก็มีไวท์ช็อกโกโก้ถูกนะครับ
7: อืมโอเค
9: ไม่รับอะไรเพิ่มแล้วนะครับ
7: มากันแค่2คนจะสั่งอะไรเยอะแยะหรือว่าแค่นี้ไม่ทำให้หรอไปก็ได้นะ
9: ทำสิครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าใจเย็นนั่งสบายสบายใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมรีบออกมาเสิร์ฟเลยนะครับ
7: งั้นก็นี่ไปทำมา
0: เรื่องมั่งไม่เกรงใจกล้ามลุงแกเลยเดี๋ยวโดนดีหรอก
7: ทำไงได้วะก็ต้องถ่วงเวลาให้เบามาหน่อย
10: ที่มาลูก
11: ลูก
10: ไอ้เบาถึงไหนแล้ววะ
11: จะเร่งอยู่วะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ย
10: ก็รู้ว่ามันยากแต่ว่ารีบหน่อยก็ดีนะเว้ย

0: เปาต้องรีบแล้ววะเหมือนจะเริ่มรู้ตัวละ
1: สั่งอะไรไปก็ได้ที่มันถูกเวลาให้หน่อยอะที่มันทำยากๆให้มันทำนานๆเข้าใจปะ
0: โอเคโอเคโอเค
2: Come on มี3ตัวลูกมี3ตัว
3: น้องครับ
4: อ๋อครับ
3: มาแล้วครับคุณลูกค้าน
5: ี่ไม่คิดว่าจะเสิร์ฟน้ำเปล่าอะไรอย่างงี้หน่อยเหรอหิวน้ำ
3: อ๋อคือน้ำเปล่าเนี่ยนะครับคือว่าเรานี่จะเสิร์ฟไปพร้อมกับออเดอร์ที่สั่งแทนครับ
5: ไม่เคยไปดูร้านดีๆเลยใช่ไหมว่าเขาบริการยังไง

0: น้ำมาแล้วครับเจอเลยครับ
1: อุ้ยเฮ้ยคือผมขอโทษนะครับหุยขอโทษจริงๆครับ
2: นี่คุณทำอะไรวะเนี่ย
1: คือผมไม่ได้ตั้งใจครับโทษ
2: มันเปียกหมดแล้วมีห้องน้ำไหม
1: ดูตรงนั้นเลยครับตรงช่องนั้นเลยครับเชิญเลยครับระวังลื่นด้วย
2: ไปทำงานต่อด้วยเนี่ยทำเบาได้วะ
1: ให้ยกตู้ไปเลยป่ะ

0: ไม่ต้องกงไม่ต้องกินมันร้ายร้านเนี้ยไปทีละ
1: เลิกเล่นละครได้แล้วผมรู้นะว่าพวกคุณสองคนเนี่ยทำอะไร

ที่คุณคุณถูกผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกายใช่ไหมนี่แฟนคุณทำร้ายร่างกายคุณใช่ไหมครับ

0: โอ้โหนี่คุณเป็นผู้ชายอะไรวะเนี่ยผู้หญิงครับเราแจ้งตำรวจดีไหมครับแจ้งหัวจับมันเลยดีครับไปครับ
1: อ๋ออุ้ยไม่เป็นไรดีกว่านะคะ
0: เอ้าเดี๋ยว
1: ฉันไม่อยากทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวคุณ
1: ไปกันเถอะที่รัก
2: โอเค
1: ก่อนขอบคุณนะคะ
0: เฮ้ยแต่เขาทำร้ายคุณนะคุณนี่คุณไปรักคนนี้ได้ไงเนี่ยนี่คุณจำไว้เลยนะความรักแบบที่ทำร้ายกันแบบนี้มันไม่ใช่ความรัก
3: แล้วพ่อจะไม่ขออะไรเลย
4: โอ้โหเป็ดเงินที่พวกแกขโมยจากพวกข้าเอาไปซ่อมที่ไหน
5: ออกมา
6: ดูดูดู
5: อะไร
6: ดูดูดูดูดูดูดู
7: ปากแข็งนักนะไอ้นี่
3: แล้ว
7: ลากตัวไปที่นั่นเปา
0: ทำไมไม่ตอบวะเปาไม่อยู่อ่ะ
1: หรือว่าอ่างเปามาโดนจับได้อ่ะ
0: ไม่น่ามั้ง

0: นี่แกรู้ใช่ไหมว่าการจักรจีอ่ะเป็นการทรมานที่โหดมากคนที่ถูกจีอ่ะอาจหัวใจวายได้เลยนะ
1: ลองยูจะไม่บอกใช่ไหมว่ายูเอาเงินไปซ่อนเอาไว้ที่ไหน
2: โอ้ยโหแล้วกูบอกแล้วไงว่าเคยไปอยู่ในตู้เซฟอ่ะ
3: เฮ้ยไอ้นี่ปากแข็งจริงๆตกลงมึงจะบอกหรือไม่บอก
2: โอ้ยโอ
3: ้ยเอา
2: ก็พูดไปแล้วไงไม่เชื่อเลยแล้วโอ้ย
0: โอ้ยนักนิสานักเด็กเวรแกรีบเอาเงิน4ล้านมาไถ่เพื่อเพื่อนแกอยู่นี่เลยนะไม่งั้นฉันจะเขียนหนอนน้อยเพื่อนแกส่งไปให้
4: โอ้โหโคตรแมนนัวเลยเอาไงดีอะ
5: ยังไงเราต้องรีบช่วยอั่งเปาให้ได้ก่อน

0: สักทีนะอีนางเด็กบ้าเพื่อนฉันอยู่นะ
1: You want to see your friend? Oh yeah. ออกมาเร็วๆๆๆนะหยุดอยู่ตรงนั้นนะหยุดอยู่ตรงนั้น
2: ไอ้ลองช่วยด้วย
1: หนูอยู่นี่หวังว่าวันนี้คงจะไม่ลูกไม้อีกนะไหนเปิดกระเป๋าดูซิว่ามันมีเงินอยู่จริงไหมบัด
3: โอ้ย
0: โอ้ยเดี๋ยวปล่อยเพื่อนฉันออกมาก่อน
1: อย่าตุกติกนะไม่งั้นกินลูกปืนนิ่งๆนะนิ่งๆนิ่งๆเฮ้ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปเอาไป
3: ไป
1: เปิดช่วยทำไมมันแผ่นเดียวอะ
4: เฮ้ยเองหลอกพวกข้าซ้ำสองไม่ได้เลยเพราะว่าครั้งนี้พวกเองเสร็จโจรเลย
0: อีลิซา
4: อ
0: ีนังเด็กมากพวกแกเล่าลูกหมายได้เลยนะเอาเงินฉันคืนมา
5: เงินพวกนั้นมันไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้ว
4: พูดแบบนี้หมายความว่ายังไง
2: โอ้โหต้องรู้ลุงเล
5: ยแกก่อน
2: โอ้ยก็บอกไปแล้วไงทำไมไม่เชื่อ
0: เงินนั่นน่ะโดนไอโก้กับเพื่อนมันฉกไปหมดแล้วมันปลอมเป็นตำรวจตอนบุกมาทลายรังเจนั่นแหละ
1: อย่าไปเชื่อมันนะ
4: ไอเด็กพวกเนี่ยเลียมจัดจะตายน้องหง
2: อะไรเนี่ยผมกำลังจะเปิดตู้เซฟเอาเงินแต่ปู่สองคนมาจับผมไงจำไม่ได้เหรอ
6: แกมีหลักฐานหรือเปล่า
1: yeah.
6: ว่าเห็นพวกมันเอาเงินไป
2: มีดิ
4: ตาดู

0: มันแอบสลับมือถือพร้อมกับ QR code ในเครื่องเงินทั้งหมดก็เลยย้ายเข้าบัญชีมันแทน
1: พวกแกนี่เลวจะทอดเลยนะ
2: ทำอย่างกับเจ๊ไม่เลวเงินที่เจ๊ได้มาได้มาจากการโกงคนอื่นทั้งนั้นแหละ
1: เฮ้ยเด็กปากเสีย
3: เด้อๆๆ
4: เอาแน่เอาแน่เรามาตกลงกันดีกว่าว่าจะเอายังไงต่อ
1: ตกลงกันแล้วฉันก็จะเข้าไปเอาเงินของฉันคืนนะเด็ก
0: เดี๋ยวไม่ใช่เงินของเจ๊เงินของพวกเราต่างหาก
4: ปากดีแล้วตีปากแตกเลย
3: You want to eat this
4: หยุดได้แล้วไม่ต้องทะเลาะกันแล้วคือในตู้เนี้ยมันมีเงินมากกว่า5ล้านบาทอีกเรามาแบ่งกันคนละครึ่งแฟร์ๆโอเคไหมถ้าอยากให้พวกผมช่วยอ่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยแล้วไม่ฉันต้องแบ่งกับพวกแกด้วย
0: เจ๊อย่าลืมนะว่าเงินที่เจ๊ได้มากขนาดนั้นอ่ะส่วนนึงมันก็มาจากหนูนะ
1: ไม่มีเธอฉันก็หาเงินเองได
0: ้ก็แล้วแต่นะหรือจะตัวใครตัวมันก็ได้ตามใจ
5: Do you like magic? สำหรับผมมันก็เหมือนศาสตร์ที่รวบรวมเรื่องจิตวิทยาปรัชญาสืบสวนสอบสวนหรือแม้แต่วิทยาศาสตร์แต่นำเสนอในมุมมองที่แตกต่างเรารู้ว่ามายากลไม่ใช่เวทมนต์แต่มันก็ยังคงทำให้ทุกคนเพลิดเพลินหลงเชื่อไปกับภาพลวงตานั้นทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงการหลอกลวงจึงไม่ต่างอะไรกับมายากลบางครั้งเราก็เป็นคนเล่นและหลายครั้งเราก็กลายไปเป็นคนดูแต่ความจริงหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเราทุกคนต่างสนุกไปกับมัน
1: ยายทำไม
6: ถ้าจะโทษก็โทษแม่ของมึงนู่นที่ส่งมึงมาขัดดอกชัยนี่

0: จาก GPS แล้วอ่ะไอโก้มันไม่น่าจะกลับมาง่ายๆนะ
1: ปัญหาอยู่ที่ไอ้ยักษ์นี่แหละมันน่าจะรู้ตัวแล้วว่าเมื่อวานเราแอบเข้าไปเฝ้าร้านตลอดเลยจะเข้าไปก็เสี่ยง
2: อ้าวแล้วทีนี้เอาไงล่ะเนี่ย
3: มีอ่ะแล้วก็บุกเข้าไปข้างในแล้วก็น้ำมันราดแล้วเผามันเลยเผามันให้เบิ้งเสร็จแล้วเราก็เอาเงินออกมา
4: โอ้ยแล้วเงินพวกเรามันจะไม่ไหม้ไปด้วยหรือไงปู่เมื่อวานนะเสียดายผมเหลือรหัสแค่2ตัวผมก็จะเปิดเซฟไปแล้วถ้าปู่ไม่มาขัดซะก่อนอ่ะ
5: ตัวเราเองเนี่ยอ่อนหัดหรือเปล่าเฮ้ยไก่
0: เฮ้ยพวกเราหลบไอ้ยักษ์มันออกจากฐานมาแล้ว
1: เฮ้ยมันออกไปข้างนอกว่ะ
2: รออะไรอ่ะแยกย้ายไปทำตามแผนเลยดิแล้ว
4: ไปยักษ์ไปลูกไปยักษ์โอ้ย

0: งแล้วสิ
1: ปีทำไม
0: เข้าไปเฮ้ยไอ้อ้วน
2: เฮงฮะอุปกรณ์ยังอยู่เหมือนเดิมเลยสงสัยพวกมันไม่ได้เข้ามาที่ตู้เซฟ
0: เฮ้ยนี่เก็บเครื่องมือเอาไว้แล้วนั่งลงมาดูว่ามืออาชีพเนี่ยเขาทำงานกันยังไง
3: ดูที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้เอามาปัดแก้มแต่อย่างใด
0: ครั้งที่แล้วเองได้ตัวเลขอะไรมาบ้างวะ
2: 1 3 4 4แล้วขาดอีก2ตัวปู
0: ่2ตัวที่ขาดไปไม่66ก็77หรือไม่ก็76หรือไม่ก็67 1

0: 3 4 4 6 6
1: เออเล
2: ิกอันนี้ล้อเล่นแต่เดี๋ยวจะเอาจริงนะ
0: 1 3 4 4 6 7โอเพ่นเซตโจน
2: เฮ้ยเอ้าแล้วไหนเงินที่ว่า
3: พวกมึงตาย
2: นู่นอะไรเก่งโคตรแข็งเลย
3: เฮ้ยมันมาเลยเฮ้ยมันมาเลยปัดรถปัดรถปัดรถเร็ว
4: สตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทสตาร์
3: ทเร็ว
4: เร็วไอ้ยักษ์ก็บอกสตาร์ทเลย
2: โอ้ยอยากจะไปเร็วๆแต่มันสตาร์ทไม่ติด
3: หัวไปโอ้ยมันมาแล้ว
4: หัวไป
3: ตาย
2: มันมาแล้ว
3: มันมาแล้วมันมา
5: ขอโทษครับขอโทษขอโทษครับ
6: รู้แล้วว่าพวกเราแอบงัดเซฟอ่ะมันยาที่ซ่อนเงินล่ะ
7: กะแล้วไอ้หมอเนี่ยไม่ธรรมดาหรอก
8: แล้วอย่างนี้เราจะเอาเงินคืนจากพวกมันได้ไงอ่ะ
7: คนเรามันก็ต้องมีจุดอ่อนกันบ้างแหละ
6: เดี๋ยวถึงแยกหน้าก็เจอรถมาละ
8: เฮ้ยไหนรถคันนั้นหรอ
7: บ้านพักคนชรา
8: แล้วเธอรู้ได้ไงว่ารถอยู่ตรงนั้นอ่ะ
6: ฉันติด GPS ไว้ที่รถมันไง
8: อะไรคือ GPS
6: โอ้ยว่างๆอ่ะฉันค่อยอธิบายให้ฟังนะเจ๊
8: ไม่เอามึงจะตกแล้วฉันโดนดีมาก
9: ใจเย็นใจเย็น
10: โกหกอะไรแม่ก็โกหกไปตำรวจจริงๆแม่ไม่กลัวบ้างเลยครับ
11: เดี๋ยวเล่นกันบ่อยๆอย่างนี้นะผมจะจับขังซะให้เข็ดเลย
8: โอ้ยพ่อก็พูดไปถ้ามันยังกัดจะจับแม่ตัวเองไปขังในโรงคองเนี่ยแม่ก็แค่เล่นขำๆตาละบาท2บาท
6: แต่วันนี้ฉันเสียไป500แล้วนะ
10: ร้ายแล้วเราร้ายแล้วนี่ครับผมมีของมาฝากแม่ๆทุกคนเลยนะครับนี่ครับผมอันนี้ของแม่แดงครับคร
8: ับ
10: ผมอันนี้ของแม่ปูครับผมนี่ครับของแม่หน่อยครับ
6: ขอบใจจ้ะลูก
10: ครับผมของเราก็มีนี่อันนี้ดูเสื
9: ้อโอ้
10: สวยป่ะสวยป่ะ
9: ดูแม่ขอบใจมากลูกขอบใจมาก
10: แต่มีพิเศษกว่าคนอื่นของแม่อันนี้เลยนี่ๆๆอืม
9: โก้ซื้อมาทำไมอะลูกมันเปลืองเงิน
10: นะแม่ไหนๆโก้ก็ซื้อมาแล้วอะก็อยากให้แม่มีของสวยๆใส่กับเขาบ้างมาเดี๋ยวโก้ใส่ให้เฮ
6: ้ทำยังไงฉันถึงจะมีแต้มบุญมีลูกชายแบบนี้บ้างเนี่ยทั้งรวยทั้งรักแม่อุ้ยช่างประเสริฐแท้ๆลูกอุ้ย
9: ลูกให้ก็ต้องชอบแหละ
8: จ้ะไม่เท่าไหร่หรอกไอ้หนุ่มเนี่ยนะรวยไม่ได้ครึ่งหนึ่งของลูกชายฉันหรอกยาก
10: ผมรู้อยู่แล้วครับว่าผมไม่ได้รวยขนาดลูกป้าหรอกแต่ว่าผมเนี่ยก็แค่อยากดูแลแม่ๆบ้างเท่านั้นเองเอาสักชิ้นไหมครับเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนเผื่อจะชอบนี่นี่เลย
8: มี
11: ายดอกซะด้วยเอาไหมเอาไหมครับ
1: หือไม่เอาหรอกหยัดเสื้อแบบเนี้ยลูกชายฉันน่ะชื่ออะไรวะชื่ออะไรก็ช่างซื้อมาให้ฉันต้องเยอะตั้งแยะแล้วและนี่นะรู้ไหมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารฉันเนี่ยทีหนึ่งเป็นล้านล้านเลยแหละ
11: แต่ทำไมผมไม่เห็นลูกป้ามาดูแลป้าบ้างเลยครับหรือว่าลูกป้าไม่ได้รวยจริง
1: เฮ้ยอย่ามาว่าลูกฉันนะถ้าไม่เชื่อนะฉันน่ะจะเอาบัญชีในมือถือฉันให้ดูเลยนี่ไงเอ้าเฮ้ยมือถือฉันหายไปไหนใครเอาของฉันไป
11: อยู่ในมือหรือเปล่าครับ
1: มือใครไหนดูสิใครล่ะ
9: ไปแกล้งแกทำไมอ่ะก็รู้อยู่ว่าแกเป็นอัลไซเมอร์อะฮะ
11: นิดหน่อยแม
12: ่มันก็ดูรักแม่มาดีนะ
13: นี่แหละจุดอ่อนของมัน
14: ถ้ามันจะรักแม่ขนาดนี้เราก็ไปจับตัวแม่มันมาแล้วก็ให้มันเอาเงินมาไถ่ตัวแม่มันซะ
9: ขอโทษค่ะ
15: สนับสนุนโดยซันซิลเบาซี่บิ๊กแฮร
16: ์นี่พงเคลียร์ไปจับใครมาเนี่ยฮะ
2: แล้วนี่สรุปว่าก็เอาแม่ใครมาวะเนี่ยฮะ
13: ทุกคนใจเย็นๆก่อนยังไงพวกเราก็ต้องเนียนหลอกเอาเงินไอ้โก้คืนมาให้ได
17: ้มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบงเฟรซเซ็ตแบกเก็ตเจ็ดเด็ดไบเจ็ด
18: แบงแบง
19: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
20: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
21: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
22: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
23: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
24: เมื่อคืนเอี่ยมพะลึ่ง
13: คิดว่ามีแบ็คดีมีเมียรวย
24: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อย
25: ยินนีน่าจะเกลียดแม่จะตายไป
26: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
15: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น.
27: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: สนับสนุนโดยไบมี่โยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร
28: ์มามิมี่อร่อยถูกต้อง
29: เร็วๆก็เร็ว
28: มามิมี่แก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
30: สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
31: ์3 4 5
32: ทุกการเรียนรู้เล็กๆยิ่งใหญ่เสมอเสริมทุกวันด้วยซีรีแลคจูเนียร์โจ๊กที่มี5สารอาหารสำคัญประโยชน์ทุกวันมั่นใจทุกชาม
33: ซีรีแลคจูเนียร์โจ๊ก
34: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml S26 Go Pro UHT
2: เดี๋ยวลงไปหน่อยแล้วสวดไว้เห็นไม่ค่อยชัดเลย
35: ทางหน่อยได้ไหม
2: ทาง
16: ดูคนที่ใส่สร้อยมุกก็พออ
35: ุ้ยน้องหงนี่แม่ฉลาดหลักแหลมจริง
2: ๆสวยด้วย

0: เบรก
1: นี่ฉันไปสืบดวลแล้วนะห้องแม่มันเนี่ย228
0: ไอ้เจ้าว่าจัดการห้องนี้นะใจเย็น

0: เฮ้ยไอ้เก๋าเจอแล้ว
1: ชัวร์เหรอปู
0: น้องหงบอกว่าคนที่ใส่สร้อยไข่มุกใช่ไหมวะไอ้เก๋า
2: ใช่
0: ถ้าอย่างนั้นก็คนนี้แหละ

0: เฮ้ยทุกคนได้ตัวเป้าหมายแล้วทั้งได้ตัวเป้าหมายแล้วเจอกันที่ทางออก
1: สายกู
2: เดี๋ยวดึกป่านนี้ไม่ทราบว่าจะไปไหนกันครับ
3: อยู่นี่เองอ่ะหมอตามหาซะทั่วเลย
2: เกิดอะไรขึ้นครับคุณหมออ
3: ย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้นะตอนนี้เราต้องรีบส่งตัวคนไข้เนี่ยไปทำ QRTM สแกนเพราะว่ามีภาวะเกล็ดเลือดหดตัวอย่างรุนแรงหลังจากที่หมอลองทำ CTPO เช็คดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าน่าจะมีภาวะเสี่ยง H5N1
4: เร็วๆเถอะค่ะถ้าไม่รีบทำ QRTM ตอนนี้นะคะคนไข้อาจจะสุดเฉียบพลันถึงตอนนั้นเนี่ยเราทำ R2D2 คนไข้อาจจะช็อกแล้วเข้าโหมด NV ระดับ2นะคะไปเถอะค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรถไม่ทันนะคะรีบไปนะคะ

0: แล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ดิฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุขภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะ
3: แล้วก็ทาแป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจัง
3: เ
1: น
3: ี่ยจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะบางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
3: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
4: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
1: ะ
4: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
4: ตามแพทย์แผนจีนนะคะ
5: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ

10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็น

0: ี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
0: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
1: ็
0: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
0: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
1: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
0: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
0: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค
0: ่ะรวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
1: อ
0: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
0: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่างนี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเขาพบว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธ
0: ิ์ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oilสารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว

Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมัน

0: องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถังเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถังเช่าให้มากขึ้นกับหมอดำดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฐานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาลนะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้า

อนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอ้เห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมก็ไปในตัวหนอนไปถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวนี้ที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างเนี้ยพอเขาดึงเนี่ยปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากดังนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5 ปี 10 ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการเนี่ยเขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2 ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก wild cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1 ชนิด 2 ชนิด 3 ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเรากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5 ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขา Rocky Mountain พวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้ดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2 ตอนนะนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวก็จะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7 วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1 นะครับถังเช่านี้สามารถ

่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก7ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 นี่เหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์เขาเรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเค้าก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าแล้วได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อย

0: ้างนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยทำเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทําเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทํากันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นําว่าต้องไปหามากินให้ได้นะนะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สําหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: นเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อ

Analysis ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องโอเมก้า3ที่ใช้ในการรักษาโรคตาแห้งเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ2งานวิจัยด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยตีพิมพ์ในคอเนียปี2019เขาก็ได้รวม17งานวิจัยรวมเป็นคนไข้กว่า 3,000 คนงานวิจัยนี้ก็สรุปว่านะคะโอเมก้า3เนี่ยช่วยในการรักษาโรคตาแห้งได้จริงๆนะคะโดยช่วยทำให้น้ำตาระเหยช้าลงนะคะทำให้ปริมาณน้ำตาสูงขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการของโรคตาแห้งนะคะนอกจากนี้เขายังพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการกินโอเมก้า3ในคนที่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษในคนที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ค่อยกินปลาที่มีโอเมก้า3นะคะเพราะว่าส

ชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2 ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการ

าตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: อดแล้วกรุงเทพเอาซ้ำนี่ละว่างแล้วสิโทรหาตอนนี้ซ้ำบายใจยังว่าคอยฮอดแล้วคุณพันระยะ
1: ท่านว่าเจ้าอยู่กรุงเทพลองกดเบอร์ตู้โทรมาเบิ่งดูคุณสามีขาว่ามันสิขึ้น02รหัสกรุงเทพบ่
0: ห่วยๆๆมาคือโพดคือโพดแต่ละเฮือแม่นเนี่ยเฮือแม่นแม่กว่าเดี๋ยวนี
1: ้นั่นมันเข้าใครล่ะเด้นี่มันน่าสงสัยแล้วนี
0: ่สิมาสงสัยเฮ็ดอีหยังไปหาพวกลูกของเต้าคุณเป็นหยังอ่ะ
1: ฝนตกก็ว่าขึ้นหายบัดยามฝนหายบอกว่าแบตเบิดจังแม่ละข่อยนายข่อยเปิดโทรติดบ่รับมันผิดทับคือหยังเป็นหยังคือหลับสายตายามข่อยโทรหาปิดเสียงเฮ็ดหยัง
0: บ่ได้ปิดแท้ๆเด้อล่ะความมันฮ้องเปี้ยงๆแล้วคือบ่หยังฮู้ฟังแล้วสิโทรเช็คหยังกะดอจะบ่ฮู้ซั่นบ่ข่อยกำลังเบิ่งทางฝนตกรถก็สวนไปมา

ดแล้วกรุงเทพเอาซ้ำนี่ละว่างแล้วสิโทรหาตอนนี้ซ้ำใบใจยังว่าคอยฮอดแล้วคุณพันระยะ

0: อีกคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการหลุดร่วงของเส้นผมผมขาดผมแตกปลายอาการคันหนังศีรษะและมีรังแคสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็มาจากการใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีเมื่อใช้ไปนานๆหรือล้างออกไม่สะอาดหมดจดหลังสระก็จะทำให้มีสารเคมีตกค้างที่จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะของเราได้ฉะนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะหันมาใส่ใจและดูแลเส้นผมด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ผู้เชี่ยวชาญของออร่าได้ค้นคว้าวิจัยจนได้ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการดอกอัญชันนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการทำให้ผมดกดำเป็นเงางามป้องกันผมร่วงและช่วยปลูกผมให้ดกหนาขึ้นได้มีสารแอนโทรไซยานินซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงรากผมได้มากขึ้นใบส้มปล่อยนั้นมีสารซาโปนินซึ่งทำหน้าที่คล้ายฟองสบู่จึงช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนเส้นผมช่วยต้านแบคทีเรียที่ทำให้เกิดรังแคและผมร่วงว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่ดีมากสำหรับเส้นผมรักษาอาการผมเสียผมแตกปลายและผมงอกก่อนวัยส่วนคนที่มีผมน้อยหรือผมร่วงเมื่อใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ผมก็สามารถงอกขึ้นมาได้เสลดพังพรมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านแบคทีเรียขจัดรังแคและลดอาการคันหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่า ร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคุมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
4: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
5: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซี่เคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซี่เคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือ

0: าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
1: สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะแนะนำให้เพื่อนๆทานขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีการศึกษามากกว่าหลายหมื่นการศึกษาเลยนะคะว่าขมิ้นชันเนี่ยรักษาได้หลายโรคมากๆเดี๋ยวหมอจะพูดถึงฤทธิ์ของขมิ้นชันว่ามันดียังไงหรอมันถึงบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะข้อที่1เลยนะคือ anti inflammation คือลดการอักเสบมันลดการอักเสบได้ถึงระดับเซลล์เลยนะคะงั้นทุกโรคที่เกิดจากการอักเสบโดยเฉพาะโรคออโตอิมมูนเคยได้ยินกันไหมคะโรคภูมิทำลายตัวเองออโตอิมมูนดิซีสมันมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะมันก็เลยไปทำลายให้เซลล์อักเสบเอาอย่างนี้ก่อนหมอจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่ดีร่างกายเราต้องมีภูมิคุ้มกันเอาไว้ทำลายเช่นเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียจะเข้ามาทำลายเราเนี่ยภูมิคุ้มกันต้องสู้นะต้องต่อสู้นะแต่อยู่ดีๆภูมิคุ้มกันของเรามันเพี้ยนมันกลับมาทำลายตัวเราเองเรียกว่าออโตอิมมูนคือภูมิมันเพี้ยนว่าง่ายๆมากลับมาทำลายตัวเราเองคนก็จะถามว่าเพราะอะไรหรอหมอทำไมภูมินั้นมันถึงเพี้ยนกลับมาทำลายตัวเราเองล่ะบางคนเนี่ยเป็นSLE รูมาตอยหรือโรคต่างๆที่บอกพาร์กินสัน ALS โรคนี้ถึงอยู่ดีๆภูมิเนี่ยมันกลับมาทำลายอวัยวะของเราเองนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าภูมิทำลายตัวเราเองเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยค่ะกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะกรรมพันธุ์อาจจะแค่ 5% ที่เหลือนี่เราทำเราเองค่ะจากความเครียดจากการไปเจอสารพิษเยอะๆไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่พักผ่อนไม่เพียงพอไปกินน้ำตาลเยอะๆเพราะน้ำตาลมันทำลายภูมิที่หมอเคยเล่าให้ฟังไงตอนนี้เราเจาะเลือดร่างกายเรามาดูเลยนะ NK cell เท่านี้ลิมโฟไซต์เรามีเท่านี้ใส่น้ำตาลไป1ช้อนชาเข้าไปในกระแสเลือดเจาะดูใหม่เลยนะอีก1นาทีหลังจากเราใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะปุ๊บภูมิคุ้มกันเราจะลดลงไปเลย 50% นะไปยาวไปเลย 6-8 ชั่วโมงนี่คือระบบภูมิคุ้มกันที่โดนน้ำตาลทำลายงั้นน้ำตาลทำลายระบบภูมิคุ้มกันเรามากแต่ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเพี้ยนกลับมาทำลายตัวเราเองถ้ามันทำลายที่ข้อแล้วก็ปวดข้อเหลือเกินอายุฉันยังเพิ่ง30เองฉันยังต้องเพิ่งเรียนจบมาทำงานได้แข็งแรงเป็นพนักงานบริษัทหรือเปิดกิจการบริษัทแต่อยู่ดีๆแล้วเป็นข้ออักเสบเป็นรูมาตอยต้องไปรับสเตียรอยด์หรือเป็น SLE หลอดเลือดอักเสบหรือเป็นโรคไตต้องไปล้างไตเนี่ยค่ะเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองอันนี้ก็เกิดจากมีสารอนุมูลอิสระเยอะและภูมิคุ้มกันมันก็เพี้ยนด้วยอันนี้ค่ะขมิ้นช่วยได้มากมากเขามีการศึกษาเลยนะคะว่ากลุ่มที่กินขมิ้นชันกับกลุ่มที่ไม่กินขมิ้นชันการอักเสบการปวดข้อน้อยลงงั้นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันมาทำร้ายตัวเองอะไรบ้างอะคะเยอะมาก SLE รูมาตอยแม้แต่ตอนนี้เขาบอกอัลไซเมอร์ก็เกิดจากภูมิทำร้ายตัวเองนะคะทำร้ายที่เซลล์สมองพาร์กินสันแม้แต่โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเขาก็บอกว่าดีเพรสเนี่ยเกิดจากอนุมูลอิสระมันเยอะคนนี้เป็นดีเพรสกลุ่มนี้ที่ไม่เป็นดีเพรสเนี่ยคืออนุมูลอิสระหลอดเลือดอักเสบเยอะงั้นกลุ่มที่เป็นภูมิทำร้ายตัวเองที่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดช่วยกินขมิ้นชันเขามีการศึกษาเลยว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือข้อที่1นะคะคือ anti inflammation ข้อที่2คือจำได้ไหมที่หมอบอกเรื่อยๆเลยพวก insulin resistant จะดีขึ้นมากเลยค่ะกลุ่มนี้ insulin resistant ก็คือกลุ่มโรค NCD จำได้ไหมก็คือกลุ่มที่มันดื้อต่ออินซูลินการที่กินขมิ้นชันจะช่วยทำให้การดื้อต่ออินซูลินลดลงงั้นโรคที่หลอดเลือดอักเสบค่ะพวกอะไรคะเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลสูงสโตรกหลอดเลือดหัวใจที่หมอพูดมาหลายๆคลิปเลยคือภาวะดื้อต่ออินซูลินฉันกินน้ำตาลเข้าไปบ่อเยอะเยอะเยอะจนยามเหนื่อยอ่ะที่หมอเคยเล่าอ่ะกินน้ำตาลเข้าไปยามวิ่งไปเก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์ยามไม่ได้พักยามเหนื่อยเหมือนเรากินยานอนหลับบ่อยๆจนเราเริ่มดื้อต่อยานอนหลับเหมือนกันค่ะเราใช้ยามันบ่อยๆจนมันดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลไม่เก็บเข้าเซลล์และเป็นเบาหวานคราวนี้จะยังไงมันก็ดื้อต่ออินซูลินอาจจะไม่ได้กลายเป็นเบาหวานแต่กลายเป็นหลอดเลือดอักเสบความดันโลหิตสูงกลายเป็นเส้นเลือดสมองกลับไปฟังคลิปเก่าๆค่ะเส้นเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมคะโรคอ้วนกลุ่มเดียวกันเลยค่ะโรค NCD ช่วยกินขมิ้นเลยหลอดเลือดอักเสบจะลดลงอีกอย่างที่ได้ขมิ้นแล้วได้ผลชัดเจนคือแอนตี้แคนเซอร์อันนี้ดีมากเลยนะคะเขามีการศึกษาว่าแทบจะลดทุกวงจรของมะเร็งเลยนะคะมะเร็งมันก็มีวงจรการสร้างชีวิตของมันนะการแบ่งเซลล์ของมะเร็งการสร้างหลอดเลือดใหม่ของมะเร็งการเม

0: metastasis คือการกระจายของมะเร็งการไปเก็บกินเซลล์ของมะเร็งคือมะเร็งมันก็ไม่ได้แหมชีวิตฉันอมตะนะมันก็มีการเกิดการตายของมะเร็งการแบ่งเซลล์ใหม่การเก็บกินนู่นนี่นั่นคือขมิ้นชันไปทำลายทุกวงจรไปทำลายทุกขั้นตอนที่มันการเกิดของมะเร็งเวิร์กมากมากมะเร็งทุกมะเร็งด้วยนะช่วยกินขมิ้นชันจะป้องกันมะเร็งก็กินขมิ้นชันเป็นมะเร็งแล้วก็ช่วยกินขมิ้นชันอีกอันนึงนะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเคยได้ยินไหมคะว่าขมิ้นชันลดท้องอืดท้องเฟ้อคุณมีเชื้อแบคทีเรียH. pylori คือเชื้อโรคกระเพาะข้างในลำไส้กินขมิ้นชันไปเลยค่ะฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดท้องอืดท้องเฟ้อนี่เรื่องจริงเลยลดการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารด้วยคือมากกว่าที่ลดท้องอืดท้องเฟ้อนะฆ่าเชื้อมันด้วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียข้างในด้วยและขมิ้นชันก็ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของตับเหมือนเป็นตัวดีท็อกซ์ตับเลยค่ะมันกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์แคทาลิสที่ตับงั้นก็คือเหมือนกับช่วยต้านอนุมูลอิสระในตับอ่ะงั้นคนที่เอนไซม์ตับขึ้นหรือตับทำงานไม่ดีกินขมิ้นชันเลยค่ะงั้นหลายข้อเลยค่ะประโยชน์ของขมิ้นชันขมิ้นชันนะคะยังมีวิตามินเยอะด้วยนะวิตามิน A วิตามิน B รวมวิตามิน C วิตามิน E แคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโปรตีนคือมันไม่ใช่มีแค่สารพวกต้านๆเมื่อกี้ที่หมอเล่ามาตั้ง 4-5 ข้อนะคะยังมีพวกวิตามินพวกนี้ด้วยและตอนนี้นะคะทางองค์การเภสัชกรรมของเรายังบรรจุขมิ้นชันเป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะคือไม่ใช่ให้เป็นสมุนไพรแล้วนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาเป็นหมื่นๆการศึกษาว่าประโยชน์อย่างนั้นประโยชน์อย่างนี้ให้เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยค่ะขมิ้นชันผ่านองค์การเภสัชเรียบร้อยแล้วหมอแนะนำกินขมิ้นชันเลยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆถ้าจะทานขมิ้นชันให้ได้ประสิทธิภาพนะคะหมอแนะนำให้ทานคู่กับพริกไทยค่ะเพราะว่าสารที่ออกฤทธิ์ในขมิ้นชันนะคะชื่อว่าสารคูคามินอยด์ซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเราทานอย่างเดียวเนี่ยจะออกฤทธิ์น้อยมากดูดซึมได้สัก 10% นะคะแต่ถ้าเราทานควบคู่กับพริกไทยนะคะจะดูดซึมเพิ่มขึ้น20เท่าซึ่งปกติในหมอทานอยู่ทานวันละ1ช้อนชาค่ะผสมกับพริกไทยเนี่ยบดใส่เข้าไปเหยาะๆจักๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าเป็นพริกไทยแบบอันเนี้ยมันก็ต้องแบบหมุนๆเพราะมันจะมีใบมีดอยู่ข้างในหมุนๆสัก 2-3 ฟืดทำได้ละแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายเราดีมากๆแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่อยากทานอย่างเนี้ยก็มีอีกวิธีนึงที่จะได้ประโยชน์จากมันนะคะก็คือทานกับไขมันขมิ้นชันเนี่ยจะดูดซึมได้ดีอันที่1ทานกับสารเปปเปอรีนในพริกไทยคือสารคูคามินอยด์จะดูดซึมดีต้องมีสารเปปเปอรีนในพริกไทยจะทำให้ดูดซึมดีขึ้น20เท่าอันที่2ก็คือทานกับไขมันจะดูดซึมดีก็คืองั้นทานพร้อมอาหารเพราะเรามีไขมันในอาหารอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทานพร้อมอาหารก็คือทานกับน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ดูดซึมดีมากก็เหมือนกับพวกชาวอินเดียไงเขาทานอาหารมันๆกันเนี่ยเขาใส่น้ำมันอะไรกันแล้วก็ทานพวกขมิ้นชันกันภูมิปัญญาเขาต้านการอักเสบได้เยอะมากหมอแนะนำให้ทานขมิ้นชันนะคะเพราะว่าแอนตี้แคนเซอร์แอนตี้อะไรเหมือนที่หมอพูดมาสุขภาพจะแข็งแรงมากขอวันละ1ช้อนชาถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอย่าลืมทานเลยเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราต้านมะเร็งเนี่ยก็วันละ1ช้อนชาก็พอใส่พริกไทยนิดเดียววันละ2เจาะๆนิดเดียวแค่นั้นพอไม่ต้องมากมายอะไรนะคะเพราะมันจะทำให้เพิ่มการดูดซึมเป็น20เท่าเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะหมอจะได้หาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆต่อไปนะคะติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสาร

ประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือ gamma oleicinol ค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่า MUFA นั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอริซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอริซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอริซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาโอริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการ

กความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลา

0: เส้นผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
2: ดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะ ในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่

มุ่นค่อยทาที่พอดยาเขตปฐมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักขราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลฝั่งหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก้นอยู่คือหินแม่นสิพบชาติใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้า